0: Please press 1
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
2: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
4: Tab to Read
3: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
4: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thradio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ต้อนรับเข้าสู่รายการ
7: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
6: เช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่18เดือนกันยายน2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
7: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาประการสมุทรค่ะ
6: นุ่นเอาจริง
7: วันนี้ฉันลุ้นนะ
6: ว่า
7: จะพูดวันถูกหรือเปล่า
6: ทำไม
7: ยายคนนี้ชอบพูดวันถูก
6: ทำไมเธอแต่งชุดนี้มันดูแก
7: ่ไม่แก่
6: เอาความจริงเอาความจริง
7: ไม่แก
6: ่ทำไมฉันว่าดูแก่อ่ะคือมันมีชุดหมายเลข2มันมีหลายชุดใช่ไหมของผู้หญิงอะ
7: ก็มีหมายเลขเดียวนี่แหละ
6: นี่คือชุดนี้หมายเลข2นะ
7: ใช่ก็มีชุดเดียวนี่แหละชุดหมายเลข2จะมีกี่ชุดนะจ๊ะใช่
6: มันดูแก่อ่ะคุณรู้ฟังว่าไหม
7: ถ้าหมายเลข1สี่ไปแขนยาวยิ่งหนักกว่าอีก
6: อันนั้นดูสง่างามนะผม
7: แก่ยังไงคุณผู้ฟังเข้ามาดูหน่อยสิ
6: ใช้ได้นะ
7: ไม่ใช่พยาบาลนะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นชุดนึงของกองทัพเรือเหมือนกันเป็นชุดข้าราชการหญิงหรือว่าเรียกว่าชุดหมายเลข2ค่ะ
6: ไม่เขาเรียกอะไรไม่สนิทตากับ
7: ไม่ค่อยได้ใส่
6: ใช่คือชุดเนี้ยเป็นชุดหมายเลข2ของทหารเรือหญิงคุณผู้ฟังต้องแยกให้ออกก่อนนะเวลาดีเจนุ่นมาจัดรายการน่ะนางจะมีโบสี
7: ดำ
6: อันนั้นน่ะชุดที่ทหารเรือหญิงใส่กันเป็นประจำใส่กันเป็นทุกวันใช่ไหม
7: เรียกว่าเหมือนชุดทำงานนั่นแหละ
6: ชุดทำงาน
7: อันนั้นเรียกว่าชุดหมายเลข4
6: แต่ชุดนี้เนี่ยเรียกว่าชุดหมายเลข2ของทหารเรือหญิงนะชุดนี้เนี่ยจะใส่ในโอกาสพิเศษวันพิเศษอย่างเช่นหากมีวันสถาปนาก็จะต้องใส่หากเป็นวันอาภากรวันเสด็จเตี่ยก็ต้องใส่หากวันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบรมวงศานุวงศ์ก็ต้องใส
7: ่ก็เรียกว่าเป็นวันพิเศษนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นวันอะไรที่เป็นวันพิเศษก็จะมีโอกาสได้ใส่ชุดนี
6: ้แต่คือดีเจสอนมาเห็นดีเจนุ่นใส่ชุดนี้อ่ะแล้วดีเจสอนรู้สึกว่าถามว่าแก่ไหมแก
7: ่ก็มานั่งเที่ยวกับเธอมันก็ไม่ได้หรอกของเธอเป็นชาวเกาะไงวันเนี้ย
6: ไม่แต่ฉันแต่งชุดหมายเลข2อ่ะเอาความจริงนะฉันก็ใส่อย่างเงี้ยคือดีเจสอนน่ะชุดหมายเลข2ของดีเจสอนน่ะเป็นทหารชุดขาวชุดนี้นี่ๆเป็นชุดนี้นี่อ้าวคุณผู้ฟังก็ดูก่อนนะอันนี้คือชุดหมายเลข2ทางขวามือชุดหมายเลข2ของดีเจสอนนะอันนี้คือชุดหมายเลข1นะเนี่ย
7: ชุดหมายเลข1
6: ทางซ้ายมือของดีเจที่ทุกคนเห็นอยู่ในภาพเนี่ยดีเจนุ่นน่ะคือหมายเลข1
7: พิธีการใหญ่
6: ๆอันนี้เป็นพิธีการใหญ่ๆนะอันนี้เป็นแบบฉบับพิธีการแต่ชุดหมายเลข2ของดีเจสอนให้ทุกคนได้ดูนะ
7: สมัยก่อนนี่เธอยังผอมอยู่นะชุดนี้นี่เธอยังหลวมนะ
6: ตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วนุ่นอย่าไปพูดเลยชุดเนี้ยที่ทุกคนเห็นทางขวาเนี่ยที่ดีเจสอนใส่เนี่ยก็เรียกว่าชุดหมายเลข2แต่ถามว่าดีเจสอนมีชุดแบบนี้ไหมต้องยอมรับอย่างแท้จริงว่าทหารเรือท่านอื่นไม่มีใส่แต่ดีเจสอน
7: เป็นทหารเรือหญิงเหมือนกัน
6: มี คือต้องพูดอย่างเต็มปากอะว่าฉันก็
7: เป็นทหารเรือหญิงสักหนึ่งอีกหนึ่งคนเหรอคะ
6: ฉันยอมตัดอะ
7: อ๋อเหรอ
6: ถึงแม้แล้วถามว่าถึงแม้ฉันจะใส่มาในชุดในกองทัพไม่ได้ฉันไม่สนใจเพราะฉันใส่อยู่ที่บ้าน
7: ใส่อยู่ที่บ้าน
6: ใช่
7: ตัดเองใส่เองอยู่ที่บ้าน
6: ก็ถามแม่เหมือนทุกคนเอาหัวมาใส่ดีเจนุ่นน่ะหัวดีเจสอนบอกแม่แต่งชุดนี้โอเคไหมแม่บอกว่าเลิศมากลูก
7: แต่อยู่ดีๆจะมาตัดชุดใส่เองไม่ใช่เป็นข้าราชการหัวผิดกฎหมายนะคะ
6: เอาความจริง
7: ผิดกฎหมายค่ะอยู่ดี
6: เรียนแบบข้าราชการน่ะเหรอ
7: ใช่เดินจะมาอยู่ดีๆอยากจะใส่ชุดข้าราชการตัดเองใส่เองก็ไม่ได้นะ
6: แต่จริงๆวันนี้ฉันรู้สึกว่าเห็นเธอแล้วฉันตกใจอ่ะ
7: คุณธัญรักษ์บอกว่าไม่แก่ค่ะข้างๆดีเจนุ่นแก่กว่าค่ะ
6: บล็อกไปอย่ามาพูดแบบหมันๆนะเอาความจริงเข้าว่าค่ะนุ่นวันนี้เธอแต่เอาจริงนะถามว่าสวยไหมทหารเรือเนี่ยชุดทหารเรือเนี่ยสวยทุกชุดทหารเรือหญิงเนี่ยก็สวยทุกชุดแล้วใส่ชุดสีขาวหลายคนบอกนี่เป็นพยาบาลหรือเปล่าคะ
7: หลายคนทักเหมือนกันนะ
6: แตกต่าง
7: แต่ไม่ใช่นะคะ
6: ถ้าพยาบาลเหมือนจะไม่มีตรงเนี้ยเนาะ
7: ใช่
6: นะคะจะขาวล้วนใช่ไหมนี่อันนี้เป็นเครื่องแบบของทหารเรือนี่ยศเรือโทนะคุณผู้ฟังนะดีเจสอนเจอเนี่ยดีเจสอนเป็นแค่เรือตีนะถ้าเจอดีเจนุ่นเนี่ยต้องสวัสดีครับผู้หมวดนุ่น
7: เขาแค่ยกอกสะบัดหน้าปากไม่ต้อง
6: คือฉันอะเจอฉันเจอเธอฉันสวัสดีเธอทุกเช้าเลยเพราะว่าฉันตามระเบียบอะทำไมเธอมองหน้าฉันอย่างเงี้ยนุ่น
7: ฮะดีใจที่เพื่อนพูดแบบนั้นไง
6: ทำไมอย่าง
7: ความเป็นจริงอาจจะเป็นอีกอย่าง
6: ทำไมอย่างนุ่นนุ่นพูดต่อหน้าสื่อได้ยังไงระบบข้าราชการทหารเรือเนี่ย
7: ฟังรู้ว่าเป็นเรื่องจริง
6: นุ่นนั่นแค่บอกเวลาจะเดินเข้ามาอ้าสวัสดีจ้าเนี่ย
7: เพื่อนก
6: ็นู้นเห็นไหมแต่คุณผู้ฟังจำไว้นะการสวัสดีนี่เป็นสิ่งสำคัญของทหารนะแม้แต่หน่วยงานต่างๆอย่างที่บอกอ่ะเป็นสิ่งสำคัญนะ
7: เรื่องจริงบางทีนะอยู่ในกรมเดียวกันตอนเช้าสวัสดีแล้วตอนบ่ายเจอสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วสวัสดีไปแล้ว
6: เธอโกรธไหมเธอโกรธไหมเวลาคนไม่สวัสดีเธอ
7: ไม่โกรธอ่ะ
6: เอาความจริงไหม
7: จริงแต่บางทีอ่ะเขาก็อาจจะไม่ว่างคุยกับเราหันมายิ้มก็ดีใจแล้วเจอกันทักทาย
6: แล้วเธอคิดจะวีนไหมถ้าหากว่าเธอมีคนแบบอยู่ดีไม่สวัสดีเธอเบะปากใส่แล้วแบบไม่สวัสดีเธอแต่อา
7: วุโสฉันไม่ใช่เธอนะฉันไม่ใช่เธอนะฉันจะไปวีนเขาเหรอ
6: เอาความจริงไห
7: ม
6: ฉันเคยมีรุ่นน้องจ่าตีอ่ะจบใหม่อ่ะบอกว่าคือเดินผ่านฉันแล้วไม่สวัสดีอ่ะฉันก็บอกว่าฉันก็เงียบนะพออีกวันนึงอ่ะฉันเรียกมาเลยเป็นอะไรทำไมถึงไม่สวัสดีน้องเลยวะ
7: พูดไม่ได้เหรอ
6: พูดไม่ได้น้องบอกว่าน้องพูดไม่ได้
7: เจ็บคออยู
6: ่ไม่น้องอุดฟันน้องบอกน้องเพิ่งไปต่อนฟันมาเพิ่งรู้ตัวอ่ะอ๋อพี่ก็โอเคเนาะพี่ไม่ว่าอะไรนะพี่ก็
7: แต่ถามว่าผิดไหมที่ดีเจสอนพูดก็ไม่ผิดนะเพราะจริงๆถือว่าเป็นกฎเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยเวลาเจอหน้ากันต้องทักทายกันต้องสวัสดีกันยิ่งเฉพาะว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้น้อยเนี่ยเจอหน้าก็ต้องทักทาย
6: เอาความจริงไหม
7: ถือว่าไม่ผิด
6: คุณรู้ฟังนะดีเจสอนจะเล่าระเบียบให้ฟังนะถ้าหากใครที่ไม่สวัสดียศต่ำกว่าไม่สวัสดี
7: ถือว่ามีความผิดนะคะ
6: ความผิดเธอมารู้ไหมคืออะไร
7: คืออะไร
6: ปลดออกนะ
7: ขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรอ
6: เธอกองทัพเรือนะคุณรู้ฟังนะดีเจสอนบอกเลยนะหากเจอหน้ากันชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่สวัสดีคนที่มีอาวุโสสูงกว่าปลดออกนะ
7: ไรแรงขนาดนั้นเหรอ
6: เธออาจจะมองว่ารู้สึกเฉยๆนะ
7: แต่ว่าปกติก็คือทักไง
6: แต่นี่คือเรื่องจริง
7: อัน
6: น
7: ี้
6: ค
7: ือ
6: เรื่องนี่ฉันเอาระเบียบมาให้เธอได้ฟังเลยนะ
7: ไม่อย่างนั้นเธอเตรียมตัวปลดออกได้เลยนะ
6: นุ่นทำไมไม่แต่พูดอย่างนี้ล่ะครับ
7: เพราะเธอไม่เคยทำความเคารพเลยอ่ะ
6: นุ่นทำไมแต่พูดอย่างนี้ต่อหน้าคนอื่นนะ
7: เตรียมตัวเลยนะ
6: เราจะสั่งทั้งเขียนรายงานปลดออกได้หรอเอ้ยอันนี้เอาเรื่องจริงมาเล่านะ
7: ลิงก์เอาเรื่องจริงเหมือนกัน
6: เออเราขอโทษนะบางครั้งเราสวัสดีแต่เธอไม่เห็น
7: เสียงสองมาเลยเน
6: า
7: ะ
6: เราเธอไม่อาจจะไม่เห็นนะนุ่น
7: นี่แม้คุณผู้ฟัง
6: เธออาจจะไม่เห็นเราจริงๆ
7: เราต้องทำตามระเบียบไง
6: เธออย่าไปเล่นระเบียบอะไรมากเลยเนาะให้ระเบียบเป็นสิ่งที่อยู่ในหนังสือพออย่าไปเอาไปเล่นของจริงเอาจริงนะโอ้ยสบายใจละคุณรู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM93 นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยจ้าวันนี้มีใครอยู่เพื่อกับเราบ้างดีเจนุ่น
7: วันนี้หลายท่านนะคะทักทายมา มีบอกว่าดีเจนุ่นมาดีใจได้ฟังข่าวแล้ว
6: เมื่อวานนี้กาแฟชวนฉันร้องเพลงยาวเลย
7: ฉันแอบเปิดดูกาแฟไม่ได้ชวนเธอเนี่ยแหละตัวเริ่ม ตัวเริ่มตัวดีเลย
6: นุ่น
7: คุณระยาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจนุ่น
6: นะ
7: คุณอรวรรณบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจนุ่นสวยมากมายดีเจสอนชอบหาเรื่องนี่เห็นไหม คุณก้อยนะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจนุ่นคุณสายพินบอกว่าสวยค่ะ
6: โอเค
7: คุณทิพาพรนะบอกว่าดีเจสอนผมยาวมากเลยค่ะ
6: วันนี้ดีเจสอนผมยาวมาก
7: ต้องไปตัดแล้วนะ
6: คุณบาสนุ่นบาสซิดเบสซิดบอกว่าดีเจนุ่นใส่ชุดอะไรก็สวย
7: ขอบคุณค่ะ
6: โกหกแต่เช้าเลยเนี่ยฉันวันนี้เป็นวันโกหก
7: คุณสุภาธาบอกว่าน้องเลวานสวัสดีครับสวัสดีดีเจสอนนะคะวันนี้เป็นชาวเกาะแล้วครับ
6: คุณริชาเมื่อวานนี้ฉันเจอสามีนางด้วยนะสวัสดีค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนค่ะโอเค
7: คุณแม็กซ์นะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆ
6: อืมนะคุณจุธามงคลบอกว่าคุณสวยใส่อะไรก็สวยเนาะดีเจนุ่นเนาะ
7: คุณจิรศักดิ์สวัสดีด้วยนะคะ
6: อุ้ยมีคนผู้ฟังเม้นต์กันมันเยอะมากเลยนะ
7: ผมคิดถึงนะคิดถึงคุณผู้ฟังไม่ได้เจอคุณผู้ฟังหลายวันเหมือนกัน
6: ใช่ใช่
7: เมื่อวานนี้เป็นน้องกาแฟ
6: หนูจุนัทธาบอกว่าดูจากหน้าดีเจนุ่นเด็กกว่าเยอะเลยค่ะเดี๋ยวฉันบล็อกก่อนข้อความโกหกเราเนี่ย
7: พูดไม่ถูกใจดีเจสอนบล็อกหมดนะคะคุณพลสันบอกว่าสวยสมวัยครับเอ๊ยยังไงเป็นพลังเชิงบวกหรือว่าเชิงลบหรือว่าบวกบวกลบลบ
6: สวยสมวัยนั่นเธอสวยสมวัยนะคุณอัญชลีกรบอกว่าดีเจสอนจะไปตกปลาเหรอคะจะไม่ใช่ประมงค่ะจะมานั่งตกปลาอยู่ท่าน
7: คุณเต้ยเซเว
6: ย
7: ์บอกว่าดีใจนุ่นมาไม่เจอหลายวันปล่อยให้ดีเจสอนพร่ำเพ้ออะไรก็ไม่รู้ทุกวันเลยครับฟ้องนะ
6: ฉันไม่เคยพร่ำเพ้อนะเธอนะคุณวนิดาบอกว่าบุรีเก่งนักในเยนางคางคกภูเขาเธอดูฉันดูนางว่าฉันสิ
7: คุณจันทการบอกฟังทุกวันเลยจนอยากเห็นหน้าดีเจสอนคุณผู้ฟังสามารถเข้ามารับชมภาพได้นะคะจริงๆเรามีไลฟ์สดด้วยผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือค่ะก็สามารถเข้ามารับชมภาพได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ
6: คุณชะเอ๋เอ๋กัญญาบอกว่าสามีเขาน่าจะติดดีเจสอนแล้วค่ะขึ้นรถมาปุ๊บได้ยินเสียงดีเจสอนมาเลย
7: ผู้ชายติดใจเธอนะ
6: คือเอาความจริงไหมเธอฉันน่ะฉันต้องพูดกับคุณจ้าเอ๋แบบอย่างแท้จริงนะ
7: ตัวจริงอะเนาะคุณจ้าเอ๋ก็ต้องทำใจ
6: คือจ้าเอ๋เธอต้องยอมรับนะว่าเธอไม่ใช่คนแรก จ้าเอ๋เธอต้องยอมรับด้วยว่าเขาไม่ได้ชอบคนผมยาวเขาชอบคนที่ผมประบ่า
7: ประบ่าตะกี้ยาวอยู่ตอนนี้เป็นประบ่าแล้ว
6: แบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแบบประบ่า
7: คุณวิภาวีบอกว่าคนข้างๆดีเจนุ่นนะคะหน้าทรยศพอสอเกิดไปแล้วนะคะ
6: บล็อกทิ้งนี่ข้อความแปลกๆเงี้ยฉันไม่โอเคเลยแต่อะไรนะทรยศพอสอเหรอ
7: ทรยศพอสอใบหน้าทรยศพอส
6: อเดี๋ยวจะจัดการ
7: ช่างพูช่างเจรจาแล้วเกินคุณผู้ฟังเราเนี่ย
6: นุ่นจะเคยตัดผมประบ่าไหม
7: เคยสิ
6: เธออกหักเหรอ
7: นี่ว่าจะไปตัดอยู่เหมือนกันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะไม่รู้เป็นอะไรสมัยก่อนตอนสมัยเด็กๆอ่ะตกหักทีไรตัดผมทุกที
6: แกอกหักกี่รอบถามหน่อย
7: ก็สั้นตลอดเวลาเนาะ
6: ชีวิตเคยอกหักไหมเอาจริง
7: เคยสิคนเราก็ต้องเคยแหละ
6: ฉันไม่เคยเลยอ่ะชีวิตฉันไม่เคยอกหักเลยอ่ะฉันไม่เคยแบบฉันต้องมานั่งเสียใจกับความรักฉันไม่มีเลยอ่ะคือมีแต่ครับฉันทำให้ผู้ชายอกหักอย่างเดียวเลยอ่ะ
7: นี่ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันอยากตัดผมสั้น
6: จริงเหรออ
7: ืม
6: ถ้าเธอตัดผมสั้นแล้วเธอจะม้วยผมอย่างนี้ไงอ่ะ
7: ก็ถ้าเกิดผมสั้นอ่ะไม่ถึงบ่าก็ไม่ต้องมัดไงไม่ต้อง
6: ลองเอาดิอยากเห็นนะ
7: แต่ว่ากว่าจะยาวไงเพื่อน
6: อยากเห็น
7: กว่าจะยาวอยู่นะ
6: แต่เธอโกนหัวไปดีกว่าเธอนั้นจะจบเธอนั้นจะง่ายกว่าไหมดีเจนุ่น
7: โกนทำไม
6: เหรออืม
7: น่ากลัวมากให้เป็นเพื่อนเธอเหรอเป็นสาวเกรียนเพื่อนเธอเหรอ
6: ได้เป็นสาวหัวเกรียนน่ะเธอจะได้รู้ว่าความจริงอย่างแท้จริงเป็นยังไงบ้าง
7: เออดีเป็นเพื่อนกัน
6: คุณวริยาบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนดูแล้วอารมณ์ดีแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ร้านไก่วัดอรุณปิดร้านนะคะเพราะว่าต้องไปเลี้ยงหลานค่ะไก่วัดอรุณเขามีหลานแล้วเธอ
7: จริ งหรือเปล่า
6: เขาเลยไม่ได้เปิดร้านอืม
7: แล้วงูเหลือมเขาล่ะ
6: งูเหลือมก็ยังคงอยู่รอกระชากอยู่เอ้ยวันนี้ข้อความเยอะมากเลยอ่ะข้อความเยอะจริงๆนะข้อความเยอะจริงคุณผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเด็กหญิงกีรตินะดีเจสอนไม่ได้แก่ค่ะแต่แค่เกิดก่อน
7: คุณเอลวีซ่าบอกว่าสวยรสที่สุดใน3โรคค่ะดีเจสอนโรคเบาหวานโรคความดันโรคอ้วนค่ะดีเจสอน
6: เรื่องจัดการเธอรู้จักเด็กหญิงกีรติไหมจำได้ไหม
7: จำได้สิเพื่อนสาวเธอไง
6: เธอรู้ไหมว่าฉันเคยเล่าให้เธอฟังหรือยังว่านางคือนางเอกนะ
7: นางเอกอะไรอ่ะ
6: นางเคยเล่นซีรีส์
7: จริงหรอ
6: ของภาพยนตร์ที่เล่นต่อเนื่องกันอ่ะ
7: เธอเป็นผู้กำกับหรือเปล่า
6: ฉันไม่ได้เป็นผู้กำกับเฮ้ยอันนี้
7: จะบอกว่านี่เป็นนางเอกแล้วเธอเป็นพระเอกเหรอ
6: ไม่
7: เล่นกัน
6: ไม่เล่นเรื่องนี้เอาจริงเธอไม่รู้เหรอ
7: ไม่รู
6: ้เด็กหญิงกีรติคุณรู้ฟังฮะที่ฟังอยู่ทางวิวตอนนี้นะที่ดีเจสอนโชว์เนี่ยหน้าเฟซเนี่ยนางคือนางเอกในยุค90นะ
7: เธอ
6: ฉันก็เพิ่งรู
7: ้มีภาพไหม
6: เล่นเรื่องสาบเสน่หาฉันเล่าไปแล้วอ่ะน้องเอิร์กอ่ะ
7: ฉันเห็นอยู่ว่าฉันสงสารน้องเอิร์กน้องเอิร์กนี่ก็คือก็ต้องมีความจินตนาการกับเธอแม่งสาบอะไรนะ
6: สาบเสน่หาเออน้องแบร์บอกว่าพี่ดีเจสอนทำไมชอบบูลลี่ดีเจนุ่นจังคะแม่ฝากถามค่ะไม่เคยเลยอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าดีเจสอนไม่เคยเลยที่จะบูลลี่ดีเจนุ่นข้อความที่ส่งมาเนี่ยที่บอกว่าดีเจนุ่นไม่สวยดีเจนุ่นไม่สวยอันนี้คือเรื่องจริงน้องเมธแม่แววพ่อเอนี้คือเรื่องจริงให้ทุกคนได้ฟังเรื่องจริงอย่างแท้จริงทุกข้อความเป็นคำพูดมาอย่างเช่นคุณปัญจิเนี่ยปัญจิบอกดีเจนุ่นหรือเจสอนต้นหอมเป็นคู่แฝดกันหรือเปล่าคะวันนี้ดีเจนุ่นยังไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยข้อความเหล่านี้มันขึ้นหน้าจอตลอดฉันไม่เคยอ่าน
7: ขอบคุณคุณแม่แววนะคะเป็นห่วงนะไม่เป็นไรนุ่นชิน
6: ใช่
7: ชินแล้ว
6: อย่างคำที่บอกว่าดีเจสอนเหมือนกบภูเขาคำพูดนี้ไม่ใช่เป็นการบูลลี่นะแต่เป็นเรื่องที่เหมือนจะเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่เรื่องจริง
7: แล้วที่เขาว่าคิงคองอ่ะเรื่องจริงไหม
6: อันนั้นก็เหมือนจะเรื่องจริงแต่ไม่ใช่เรื่องจริง
7: แล้วท่านก็บอกว่าเราเป็นนางสาวไทยหมายเลข2เนี่ย
6: อันนี้เรื่องจริง
7: อ๋อเรื่องจริง
6: เป็นเรื่องจริง คือเธอก็ต้องยอมรับเน
7: า
6: ะว่
7: าเป็นนางสาวไทยนางสาวไทยแบบโลกคู่ขนาน
6: หมายความว่าไงนะโลกคู่ขนานคืออะไรนุ่นดูจะสนุกเนาะ
7: มันจะมีโลกความเป็นจริงกับโลกคู่ขนานเนี่ยมันสิ่งที่เราคิดไง
6: เธอดูสนุกเนาะ 7:20 ยังไม่ได้เข้าข่าวเนี่ย
7: ก็เธอให้ฉันอ่านทักทายแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟัง
6: ข้อความมาเยอะมาก
7: มากจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: คุณวิชยาบอกว่าเมื่อไหร่กะทิชาวเกาะจะเข้าโฆษณาฉันรอมานาน
7: นี่นั่งไล่อ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยยังไงขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะวันนี้ทักทายกันมาเยอะมากจริง
6: ๆโอ้นี่ข้อความคุณผู้ฟังเยอะมากจริงๆนะขอบคุณจริงๆที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเอาไปดูพี่แอดคาราบาวกันก่อนดีเจนุ่นพี่แอดคาราบาวอ่ะเขาก็เป็นแบบคนสามัญชนทั่วไปนะแล้วเขาอ่ะไปหาหมอ
7: เหรอ
6: แล้วสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าเอกชนนะพี่แอดคาราบาวควรจะเข้าเอกชนนะเพราะเขามีเงินมีทองใช่ไหมเพื่อความสะดวกสบายเวลาเธอเข้าโรงพยาบาลเธอไปโรงพยาบาลรัฐหรือไปโรงพยาบาลเอกชน
7: แล้วแต่ถ้าเกิดบางทีใกล้ๆก็เอาใกล้ที่ทำงานเข้าโรงพยาบาลรัฐ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางทีไม่ได้มาทำงานไม่สบายก็เข้าเอกชนเอาความสะดวก
6: เธอรวยดิ
7: ไม่ใช่เอาความสะดวกเพราะใกล้บ้านไง
6: เข้าโรงพยาบาลเอกชนทิ้งต้องเตรียมเงินประมาณกี่บาท
7: ขั้นต่ำก็ต้องมี 2,000 คิดว่านะเผื่อๆไว้เนี่ยบางทีก็ไม่ได้หาอะไรเยอะก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทแต่ว่าฉันก็จะเผื่อๆไว้อย่างน้อย
6: ๆคุณผู้ฟังลองคิดดิคุณแอดคาราบาวอ่ะเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเด้อๆๆๆๆเ 30บาทด้วยล่าสุดพี่แอดคาราบาวชื่นชมนี่เห็นไหมคุณแอดคาราบาวหรือที่ชื่อว่า
7: คุณยืนโยมโอภากุลนะคะซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยค่ะถึงประสบการณ์เมื่อครั้งที่ได้ไปใช้บริการสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
6: ภาพนี้เลยทุกคนเนี่ยคนที่ใส่แมสสีขาวเนี่ยคือพี่แอดคาราบาวนะฮะ
7: เขาบอกว่าเขาเล่านะคะเริ่มว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีอาการป่วยเนื่องจากนอนไม่หลับติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา3วัน3คืนจึงไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลดังกล่าวค่ะซึ่งก็ใกล้กับที่พักนะคะโดยบอกว่าเมื่อเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เริ่มขั้นตอนเหมือนคนธรรมดาทั่วไปลุกประการเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ทราบเช่นเดียวกันค่ะในเวลาเนี่ยตอนนั้นเป็นเวลา16นาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องเสียเงินพิเศษนะคะจำนวน300บาทส่วนตัวก็บอกว่ายินดีมากๆครับเพราะว่าหากรักษาที่กรุงเทพที่เคยรักษาก็หมดครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเลย
6: โอ้แน่นอนน่ะ
7: 300บาทเนี่ยสบายมากจากนั้นคุณหมอก็มาหามาตรวจตามปกตินะคะตรวจเสร็จก็ได้ยามาเยอะแยะมากมายเลยจ่ายเงินไปเพียงแค่300บาทเท่านั้นจากความสงสัยก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมถึงจ่ายเงินเพียงเท่านี
6: ้
7: เจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมาว่าก็ใช้สิทธิ์บัตรทองไงคะ
6: โอ้จริงเหรอนี่แหละแอดคาราบาวกล่าวอีกว่าจากที่ไม่เคยรู้และก็ศึกษายอมรับว่าเป็นโครงการที่ดีมากอยากให้อยู่ต่อคุณหมอเองก็ใส่ใจดูแลเป็นอย่างดีถามแบบละเอียดว่าเป็นอะไรอย่างไรมาถึงรับการรักษาแต่ควรคำนึงถึงคุณหมอด้วยว่าอยากให้รัฐบาลดูแลคุณหมอด้วยเพราะคุณหมอเองก็ต้องกินต้องใช้เช่นเดียวกันจ้าเป็นไง
7: เลิศไง
6: นะแอดคาราบาวนะก็
7: ปกตินะแอดไปหาคุณหมอทีรอบนึงก็เป็นหมื่นแต่ว่ารอบนี้ไปราคา300บาท ถูกไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังล่ะเวลาไปหาคุณหมอตอนนี้ใช้สิทธิ์อะไรกันบ้างแล้วก็เคยใช้สิทธิ์บัตรทองไหมเป็นยังไงบ้างคะ
6: คือฉันไม่เคยเข้าโรงพยาบาลรัฐเลยอะจริงๆนะเนี่ยฉันพูดเรื่องจริงเลยคือเธอก็รู้อยู่นะว่าฉันอะพ่อแม่เป็นมหาเศรษฐีอะแต่เขายังไม่ยอมแบบเปิด
7: ไม่เปิดเผยตัวจริงสักที
6: ใช่
7: ตอนนี้อายุ30กว่าแล้วพ่อแม่ก็ยังไม่เปิดเผยอีกเหรอ
6: ไม่เปิดเผยเลยฉันก็ถามว่าแม่พูดงี้ไม่ถูกนะว่าลูกยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลรัฐเลยเพราะว่าแม่ก็บอกว่ามันเรื่องจริงลูกตอนลูกคลอดอะ
7: แม่ก็คลอดเองเหรอ
6: แม่ก็คลอดเองมีหมอตำแยมาคลอดให้อ๋ออันนี้คือไม่ได้เข้าโรงพยาบาลรัฐแล้วหนึ่งแล้วถามว่าแม่แล้วเวลาลูกป่วยอะอ๋อก็ตามมีตามเกิดในลูก
7: ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลรัฐก็ไม่ได้เข้าเอกชนก็ไม่ได้เข้ารักษาตัวเอง
6: รักษาตัวเองล่ะไม่แม่ดูแลลูกได้ดีขนาดนี้ก็แบบว่าหวังว่าลูกจะตุยเนาะแต่ลูกไม่ตุยแม่บอกว่าเอาคิดเท่ายัดปากแล้วก็ไม่ยอมที่จะสยบสักที
7: อยู่รอดมาจนถึงวันนี้ปลอดภัยได้
6: ปลอดภัยคือ
7: แข็งแรงเกิน
6: แม่เวลาตอนฉันออกมาแม่บอกว่ามีผีพุ่งใต้วิ่งเข้ามาแล้วมีหมาหอนในหมาหอนตลอดเวลาเลย
7: แม่ก็จับขี้เท่าเลย
6: แม่ก็บอกว่าคือก็จับเช็คดวงเช็คแบบหมอ
7: เด
6: ี๋
7: ยวก่อนคนเพิ่งคลอดนี่ต้องจับเช็คดวงเลยเหรอ
6: เช็คดวงหมอผีหมอให้เลยหมอผีบอกว่าลูกของแม่ก็คือฉันเนี่ยจะเป็นคนที่มีวาสนามาเกิดเขาพูดอย่างนี้เลยอุ้ยฉันขนลุกเธอฉันขนลุกแล้วก็บอกว่าม
7: ากระผีพุ่งใต้เนี่ยนะ
6: มากระผีพุ่งใต้หมาหอนพร้อมแม่ก็เลยบอกว่าให้เก็บฉันเอาไว้แล้วก็เลี้ยงก็บอกว่าห้ามเห็นตะวันเห็นคืน7วัน
7: เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้าน
6: เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านนะอยู่กับเจ้าตัวน้อย
7: เนี่ยไปเล่นได้เลยเน
6: ี่
7: ย
6: เธอก็พูดไปเรื่อยอย่านุ่นป้าฉันไปอยู่ใต้ถุนบ้านไปเลี้ยงอะไรกันคะไปอบซาวน่าเหรอ
7: ป้าไปอยู่กับกีรติป่ะ
6: ไปเป็นนั่งสาบเสน่หาเหรอเอาไปดูอีกเรื่องนึงดีเจนุ่นลิซ่าออกซิงเกิลใหม่จะเห็นหรือเปล่า
7: ไหนร้องสักหนึ่งท่อน
6: สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดี
7: อันนี้เหมือนสันนิบาตไม่ใช่ละ
6: นุ่นล่าสุดลิซ่าเขาไปออกรายการทีวีแล้วเขาถามว่าลิซ่าเธอชอบกินอะไรเธอว่าลิซ่าตอบว่าไง
7: ชอบกินอาหารไทย
6: อ้าวเธอก็รู้อยู่แล้วอาหารไทยกับลิซ่าก็เป็นคนไทยถ้าหากลิซ่าเลือกได้เธอคิดว่าลิซ่าเขาเลือกอะไร
7: ส้มตำไหม
6: ฮะ
7: ส้มตำ
6: ทำไมเธอรู้ว่า
7: เดานะเนี่ย
6: เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะมาเดอร์พี่น้องลิซ่าเสิร์ฟส้มตำนะฮะอีกอย่างนึงก็ไม่อ่านนะโชว์รายการระดับโลกเลยเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังนะฮะสำหรับคุณลิซ่าลลิสามโนบาลนักร้องสาวชาวไทยชื่อดังระดับโลกเพิ่งปล่อยเพลงใหม่อย่างเช่นที่มีชื่อว่า
7: สวัสดีค่ะ
6: นะเขาปล่อยไปเมื่อนานมานี้นะครับ ซึ่งในมิวสิกวิดีโอก็ได้มีการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยเด่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็น
7: โลเคชั่นแลนด์มาร์คในไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตุ๊ก
6: ๆ
7: มวยไทยหรือแม้กระทั่งแดนเซอร์คนไทยค่ะ
6: จ้านะครับ
7: ซึ่งตอนนี้ลิซ่านะคะล่าสุดก็พาส้มตำแล้วก็เบียร์ไทยไปรายการทอล์คโชว์ระดับโลกของสหรัฐอเมริกาด้วย
6: ไม่ธรรมดาจริงๆ
7: โดยเธอแนะนำให้พิธีกรนะคะรู้จักกับเมนูส้มตำอาหารสุดฮิตของคนไทยเธออธิบายว่าวัตถุดิบในเมนูเนี่ย
6: อ
7: ย่างละเอียดเลยแล้วก็พร้อมชวนให้กับพิธีกรเนี่ยได้ลองชิมกุ้งแห้งให้ชิมพริกขี้หนูซึ่งสร้างความเผ็ดร้อนรุนแรงจนจิมมี่เนี่ยหรือว่าพิธีกรเนี่ยถึงกับต้องเรียกหาเครื่องดื่มมาบรรเทาอาการเผ็ดด้วยค่ะนอกจากนี้ลิซ่านะคะก็ยังได้แนะนำให้รู้จักกับเมนูเครื่องดื่มที่เธอชื่นชอบด้วยการนำเบียร์ไทยมาผสมผสานเข้ากับโชจูของเกาหลีมีรสชาติซาบซ่าของน้ำอัดลมอย่างสไปร์นะคะพร้อมกับสอนให้กับพิธีกรพูดคำว่าหมดแก้วเป็นภาษาไทยอีกด้วยค่ะ
6: สุดยอด
7: งานนี้เนี่ยได้ว่าชาวเน็ตทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวอินเตอร์ต่างๆนี่ก็ปลื้มกันสุดๆนะคะต่างพากันชมลิซ่าว่าสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ภูมิใจกับน้องมากๆในอีกหลายๆคนก็ยังบอกว่าอยากชิมเมนูส้มตำแล้วก็วันนี้ก็ไปตามหาเครื่องดื่มตามแบบฉบับของลิซ่ากันเลยค่ะ
6: นะลิซ่าทำอะไร
7: ทำไมเธอต้องจือปากอะทำไมเธอต้องอยากกินหรอ
6: คือฉันตอนนี้ฉันถามว่ายังไม่หิวหรอกแต่ฉันงงอ่ะว่าลิซ่าทำอะไรก็ปังปุริเย่ไปหมดเลยต้องขอบคุณลิซ่านะ
7: สวยเก่งน่ารักเนาะแล้วก
6: ็
7: ที่สำคัญเวลาเธอไปไหนเนี่ยเธอก็ไม่เคยลืมประเทศไทยนะ
6: เอานี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงแล้วเอาจริงนะว่าลิซ่าทำอะไรนะคนทั่วโลกทำตาม ฉันบอกเลยลิซ่าพูดว่าเนี่ยชนแก้วหมดแก้ว
7: ลองบ้าง
6: คนทำ
7: หมดแก้วบ้าง
6: จริงเนี่ยคือลิซ่าขวัญใจของคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้
7: ใช่ไม่ใช่แต่เพียงว่าคนไทยนะก็เรียกได้ว่าลิซ่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่ดีเจสอนบอกเนี่ยว่าจะไปจับอะไรจะไปใส่อะไรหรือว่าจะไปทำอะไรเนี่ยก็เรียกได้ว่าคนก็ทำตามกันนั่นแหละ
6: อืมนะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นเรื่องดีนะขอบคุณลิซ่าด้วยนะถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเธอเก่งเธอสวยแล้วก็เธอปังอ่ะอีกเรื่องนึงไปดูนี่มาตามหาหัวใจราชนาวีกันหน่อยเธอพลทหารอาสาสังกัดกองทัพเรือเงินเดือนสูงมากเธอเมื่อวานนั้นฉันคุยกับน้องกาแฟข่าวเรื่องนี้เหมือนกันกาแฟบอกว่าพลทหารในยุคปัจจุบันน่ะในยุคของน้องกาแฟเงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณ10,000แต่เธอรู้ไหมว่าณปัจจุบันเนี้ยพลทหารอาสาคือเรารับสมัครนะแบบออนไลน์เงินเดือนขยับไปถึง
7: 12,090 บาทค่ะ
6: เงินเดือนไม่พอนะ
7: ยังมีค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะอีก 2,880 บาทต่อเดือนนะคะ
6: คุณผู้ฟังนี่คือพลทหารอาสานะ
7: พลทหารอาสาต้องบอกงี้คือเป็นการรับสมัครโดยสมัครใจมีการมาสมัครเองนะคะก็สามารถจะได้รับเงินเดือนตามที่แจ้งเลย 12,090 บาทแล้วก็มีค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือน
6: แล้วไม่ได้ว่าอยู่ดีๆจะไล่ออกง่ายๆนะ
7: เพราะว่ามีสัญญานะคะถึง4ปีด้วยกันและสามารถเลือกพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานได้อีกด้วยค่ะ
6: คุณผู้ฟังเนี่ยในยุคปัจจุบันที่คนบอกว่าเฮ้ยอาชีพทหารกลายเป็นอีก1อาชีพเลยอะ
7: บางคนเกเรคุณพ่อคุณแม่บอกโอ้ไม่มีงานทำเที่ยวเตร่ไม่มีวินัยเลยจับมาเป็นทหารได้เงินเดือนด้วยมีงานทำด้วยแล้วก็สร้างระเบียบวินัยให้กับลูกๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับพลทหารอาสาค่ะอยู่ในสังกัดกองทัพเรือกินดีอยู่ดีเลี้ยงดีมีความสุข
6: คุณผู้ฟังเอาใครที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุนะแล้วมีลูกมีหลานอย่างแบบดีเจนุ่นบอกอะนะเราไม่ได้ว่าต้องการโอ้คนเละเทะออกมาอยู่กองทัพนะแต่พ่อแม่คนไหนที่ดูแล้วลูกโอ้ยังไม่ยอมหางานทำลูกไม่เอาอ่าวเลยให้มาสมัครเป็นทหารเรือเดี๋ยวจะรู้ว่าทหารเรือเนี่ยจะขัดเกลาเขาเอง
7: บางคนเนี่ยเข้ามาเป็นพลทหารสุดท้ายรักในอาชีพรักในกองทัพเรือไม่อยากออกนะหลายคนมากมากเลยนะ
6: สม
7: ั
6: ครต
7: ่อแล้วก็ได้รับราชการในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาว่าเฮ้ยเราอยากจะมารับใช้ชาติอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือก็ยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครออนไลน์ค่ะตั้งแต่วันที่10กันยายนนะคะจนถึงวันที่24มกราคม70เลยค่ะ
6: เออนะคุณผู้ฟังอย่างดีเจนุ่นบอกอะว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยดีเจสอนพูดเลยว่ากองทัพเรือนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่นน้องดีเจสอนนะในยุคปัจจุบันเนี่ยเด็กม.6 มาสอบแข่งกับพลทหารนะเด็กม.6 แพ้นะเพราะพลทหารที่จะอยากเป็นนักเรียนจ่า 80%
7: ต้องบอกว่าคนที่มาเป็นพลทหารเนี่ยไม่ใช่บางคนก็ไม่เอาอ่าวไม่เอาไหนนะบางคนเขาตั้งใจที่จะมาสมัครอยากจะมาเป็นอยากจะมาลองรับใช้ชาติอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือตั้งใจมาสมัครก็มีเยอะ
6: คุณผู้ฟังนะอย่างที่บอกนะ ใครอยากเป็นนักเรียนจ่านะจบมาเป็นจ่าตีสมัครเป็นทหารออนไลน์เนี่ยนะแล้วถึงเวลาสอบนักเรียนจ่านะคุณจะได้โควต้าพิเศษจากกองทัพเรือ
7: เขาเรียกว่ามีคะแนนพิเศษให้นะคะ
6: 80% นะ
7: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือใครที่สนใจเนี่ยอยากไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้เลยค่ะ
6: เออ 80% น่ะแล้วทำคะแนนอีกแค่ 20% เองอ่ะ
7: จบป.6ยังไม่ได้คุณสิงหาบอกว่าจบป.6ทำได้ไหมครับ
6: จบป.6ก็จบน้อยไปเธออันนี้เราไม่ใช่บูลลี่นะเราไม่ได้บูลลี่นะมันน้อยไปคุณผู้ฟังในยุคสมัยนี้จบป.6ไม่ได้แล้วนะอย่างน้อยก็ต้องม.3นะม.6อะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะอ้าวเมื่อคืนถึงห้องเนี่ยเรียนแบบลิซ่าเกือบถึงเช้าเลยค่ะไอ้เรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องเรียนแบบถึงเช้าค่ะ
7: ลองทำสิเด่นเธอลองทำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงนะ
6: ไอ้หมดแก้วตลอดทั้งเช้าไม่ได้นะเพลงของลิซ่าไง
7: เออก็รู้แล้วหมายถึงต้องทำท่ายังไงนะ
6: ไปเปิดอะไรไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ
7: ์มันไม่เหมือนหรอก
6: อะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: เธอคิดว่าจะเหมือนเหรอ
6: เหมือน
7: มีอะไรที่จะโดนลิขสิทธิ์อ่ะ
6: นุ่นเธอดูถูกแม้แต่เพื่อนตัวเองอ่ะ
7: เธอสวยกว่าไงมันจะไปเหมือนได้ยังไงเล่า
6: เธอรู้ไหมว่า
7: ลิซ่าจะไปสู้เพื่อนฉันได้หรอ
6: ถ้าหากว่าฉันร้องนะลิซ่าชิดซ้ายเลย
7: ไม่ได้เกิดละ
6: แล้วถ้าฉันเต้นนะลิซ่าชิดซ้าย
7: นี่เขาเป็นพี่น้องกัน
6: อ
7: ันนั้นลิซ่าอันนี้อดีซี่

0: ดูยังไงก็รู้ว่าเป็นหญิงแท้ไม่มีชายแท้เลยนะ
1: แล้ว
0: ม
1: ี
0: ตุ๊กตาลูกเทพด้วย
1: อ
0: ีตัวนี้
1: ไปไหนละ
0: มีตุ๊กตานางตัวนี้ด้วยอ่ะคุณผู้ฟังครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าอย่างที่เราบอกกันไปว่าวันจันทร์เนี่ยเราเจอกับพี่ป๋อแต่วันจันทร์น่ะเราติดภารกิจนะเด้อ
1: วันนี้หรอจะได้เจอพี่ป๋อหรอ
0: วันนี้เจอพี่ป๋อครั้งที่แล้วพี่ป๋อคุยเรื่องอะไร
1: โอ้พี่ป๋อคุยเยอะอ่ะ
0: ช่วงหน้ามาเจอพี่ป๋อต่อพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะกันต่อเนื่องกับในวิธรรมเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ

0: งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เบื่อไหมที่ทุกวันต้องมองผ่านความเบลอปัญหาสายตาที่รบกวนทุกกิจกรรมแก้ได้ใน8วินาทีด้วยเลสิกสมายโปรเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมนียิงเลเซอร์แค่8วินาทีแผลเล็กฟื้นตัวไวปลอดภัยเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดูแลโดยทีมจากศูนย์แพทย์เฉพาะทางศูนย์เลสิกสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือพร้อมเครื่องมือทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้เริ่มต้นชีวิตที่คมชัดมั่นใจทุกวันใหม่นัดหมายวันนี้โทร0899657658

0: อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: 7:37 น.กลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ขอบคุณไปด้วยกับสุภาพโอสถ
2: เก่งคู่คนไทยมากกว่า70ปีค่ะ
1: อยู่นานนะ
2: เขาต้องอยู่นานอยู่แล้วของเขาดีผลิตภัณฑ์เขาเลิศขนาดนี
1: ้เออนะครับ
2: อยู่นานๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วใครสนใจนะทุกช่องทางก็มีกันตลอดอ่ะคือเมื่อวานเนี่ยฉันก็ตื่นเช้ามาถ่าย TikTok ประมาณ6โมงสุภาพโอสถไลฟ์ TikTok ฉ่ำมาก
2: ขยันมากเลยนะ
1: เออคนเขาเยอะนะดูเขาเยอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอบคุณด้วยเส้นมีอบแห้งไวๆ
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับอ่ะไปกันต่อไปพบกับพี่ป๋อกันสัปดาห์ที่แล้วหลายๆคนบอกโอ้ห่างหายไปนานนะห่างหายไปนานเลยหรอ
2: คิดถึงแล้วล่ะพี่ป๋ออ่ะเวลาพี่ป๋อมาก็จะเอาสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยมาแชร์ให้เป็นความรู้กับคุณผู้ฟังหลายคนรอฟังนะชอบ
1: จริง
2: ฉันเป็นคนนึงเนี่ยที่ชอบฟังอะไรแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าดีต่อใจดีต่อสุขภาพ
1: ตอนเช้านะมันดูจันลงดีอ้าวพี่ป๋อมาแล้วสวัสดีครับพี่ป๋อครับ
3: สวัสดีครับก็ช่วงนี้อ่านเปเปอร์งานวิจัยอยู่พอดีทำดุษฎีบัณฑิตไอเวชศาสตร์สมุนไพรทางการแพทย์อยู่นะครับอ่านเปเปอร์แล้วมึนเลยเนี่ยแต่เต็มไปหมดเลย
1: ดุษฎีบัณฑิต
3: ก็ครับ
1: ก็คือ
3: ก็ปริญญาเอก
1: โอ้
3: ปริญญาเอก
1: เดี๋ยวก่อนพี่ป๋อเนี่ยปริญญาเอกเหรอ
3: ทำเพิ่มเพราะว่าเราจะเริ่มเอาไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะไอ้ตัวน้ำมันงาดำลำข้าวอ่ะครับไปวิจัยในมนุษย์เพิ่มคือเวลางานวิจัยอ่ะครับเวลาคนทำอาหารเสริมหรือว่าศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเนาะคนอันแรกนะครับก็จะไปฟังเขามาดูโฆษณาบ้างอันนี้เชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอยากดูแลสุขภาพเป็นโรคนู้นโรคนี้เดี๋ยวนี้นอกจากถามป้าข้างบ้านแล้วเนี่ยที่ยังกินยามั่วอยู่บางทีก็ไปถาม AI บ้างไปถามอะไรบ้างนะครับแต่ปกติเวลาดูแลตัวเองเนี่ยนอกจากที่เป็นเวชกรรมก็คือเป็นคุณหมอนะครับที่จะสามารถตรวจโรคได้แล้วก็ให้ยาได้แล้วก็ถ้าไม่ได้ไปหาคุณหมอก็จะมีเภสัชกรที่สามารถจ่ายยาทั่วไป
1: โอ้ใช่ใช่ใช่นะครับ
3: ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำได้แต่ถ้าเป็นยาอันตรายเนี่ยก็ต้องให้มีใบสั่งแพทย์นะครับเพื่อคุณหมอบอกว่าป่วยเป็นอะไรตรวจโรคได้นะครับเภสัชกรไม่ได้ตรวจโรคเหมือนคุณหมอทีเนี้ย

0: เวลาคนที่ รอบๆตัวเนาะป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้เนี่ยนอกจากถามกันเองแล้วนะครับถามสูตรมั่วๆคนที่กินยาอยู่กินถูกกินผิดก็ไม่รู้ไปถาม AI บ้างนะครับถามป้าข้างบ้านบ้างซึ่งเนี่ยมันก็จะอาจจะผิดนะครับแล้วบางทียาเนี่ยอย่างที่บอกยามันมี side effect นะครับเวลากินยามันมีเคมีทั้งนั้นยาเป็นยามุ่งเป้ารักษาตามอาการต่างๆนะครับแต่มันอาจจะมีอาการพ่วงเข้ามาเพราะนั้นถ้ามีโรคเจ็บป่วยอะไรใดๆเราก็เริ่มจากการกินยาที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับมีความปลอดภัยสูงก็คือยาสามัญประจำบ้านทั่วไปที่ขายตามร้านที่เราเดินเข้าไปซื้อเองนะครับถ้ายาแรงกว่านั้นนะครับเอาไม่อยู่ก็ไปหาเภสัชกรนะครับตามหน้าร้านขายยาซึ่งเภสัชกรสมัยก่อนก็จะเป็นตัวจริงบ้างตัวไม่จริงบ้างแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายควบคุมนะครับก็เจอเภสัชกรตัวจริงนะครับเป็นไอเฮียอติขายหน้าร้านยาไม่มีละนะครับแล้วก็ไปหาหมอตามคลินิกไปตามโรงพยาบาลเป็นขั้นตอนทีนี้เราเวลาเราวิจัยคือสุภาพบุรุษเราเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันด้วยเนาะพอเราวิจัยเนี่ยเราก็มองว่ายาครับมันช่วยเรื่องโรคต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะพวกโรคติดเชื้อโรคติดต่อสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ100-200ปีที่แล้วเนี่ยก่อนและก่อนหน้านั้นนะครับเราจะได้ยินว่าเป็นโรคหาตายทั้งเมืองพอเป็นอหิวาตีเนี่ยตายไปครึ่งเมือง
1: ตอนช่วงรัชกาลที่5เนี่ยมีเยอะนะหรือว่าตอนอะไรตรงวัดอะไรนะวัดสักเกตอ่ะเธอจำได้ไหม
0: วัดสักเกตวัดภูเขาทองที่มีอีแร้งมากินศพอ่ะ
1: เออ
0: ครับตอนนั้นก็คือยังไม่ได้มีแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่มียาปฏิชีวนะมาพอเรามียาปฏิชีวนะมาเนี่ยครับก็ทําให้คนที่เป็นโรคติดต่อล้างไปทั้งเมืองเนี่ยก็ไม่มีดีขึ้นทําให้ค่าเฉลี่ยของอายุคนเนี่ยเพิ่มขึ้นคนสมัยก่อนเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วอ่ะค่าเฉลี่ยแค่อายุ 35-40 เองเดี๋ยวนี้ค่าเฉลี่ยนะครับ70กว่าแต่ว่าต้องบอกว่าค่าเฉลี่ยสมัยก่อนต่ำเนี่ยเพราะว่าสงครามบ้างนะครับอัตราการคลอดแล้วอาจจะเสียชีวิตเยอะบ้างสมัยก่อนครึ่งๆเลยนะครับอันที่3ก็คือตัวเรื่องของพวกโรคติดต่อสมัยก่อนเนี่ยเวลาฝรั่งยุคกลางที่เขาใส่ไอ้ตัวแบบคุมดำๆแล้วเห็นเป็นรูปแบบนกอีกาไหมครับใส่ชุดคุมดำๆเป็นโรคอีกาเนี่ยสมัยก่อนที่เป็นโรคหาตายทั้งเมืองเนี่ยครับเขาจะมีชุดเหมือนชุดสับเปลือในหนังอ่ะที่เขาจะใส่แว่นแล้วก็มีชุดเหมือนอีกาครับหนังนึกไม่ออกไม่เป็นไรก็คืออ่ะใช่กลัวติดเชื้อตายทั้งเมืองแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาคลอดลูกตายครึ่งคุณหมอก็พยายามหาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะคลอดแล้วมีอัตราการรอดสูงปรากฏว่ามีคุณหมอโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยครับมีอัตราการรอดเนี่ยเกือบ 100% เขาก็ไปศึกษาว่าเอ๊ะทำไมถึงทำให้อัตราการรอดของคนที่คลอดมาของเด็กที่คลอดมามากขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำครับก็คือการล้างมือถูสบู่ถึงข้อศอกคือสมัยก่อนเนี่ยยุคกลางเนี่ยครับเวลาคุณหมอผ่าตัดไปผ่าศพแล้วก็ไปทำคลอดต่อนะครับไปเจอเลือดเจอน้ำเหลืองน้ำหนองแล้วไปทำคลอดต่อสุดท้ายก็คือการติดเชื้อก็เลยแค่ล้างมือเนี่ยแหละครับทำให้อัตราการรอดเพิ่มขึ้นมากมายเลยแล้วก็ที่อินเดียสมัยก่อนก็คนเสียชีวิตเยอะนะครับเพราะว่าอุจจาระลงน้ำทิ้งขยะลงน้ำกินน้ำนะครับเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บมากินกิบปั้นข้าวกินต่อบริษัทสบู่ก็เลยแค่ทำโฆษณาทำแคมเปญนี่แหละครับว่าถูสบู่ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำปรากฏว่าอัตราคนรอดตายเนี่ยมากขึ้นมหาศาลจากโรคต่างๆเพราะนั้นสมัยก่อนก็เรื่องล้างมือเนาะสำคัญมากๆสมัยนี้ก็บอกว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยครับนอกจากใส่หน้ากากคือการล้างมือเป็นประจำการล้างมือทุกครั้งนะครับแต่ว่าถ้ามาดูข้อมูลปัจจุบันนะครับโรคติดต่อเราแก้ได้เพราะเรามียาปฏิชีวนะยาแอนติไบโอติกแต่ว่าโรคไม่ติดต่อแล้วเรื้อรังล่ะก็คือโรค NCD นะครับที่เราจะเรียกว่าโรคเรื้อรังไม่ติดต่อก็คือโรคเบาหวานความดันไขมันโรคตับโรคไตต่างๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะรักษากันไม่หายเวลาคนข้างๆคนรอบตัวเราได้ยินว่าเริ่มไขมันสูงเป็นโรคไขมันเบาหวานความดันโรคหัวใจนะครับโรคไตก็ต้องหาหมอกินยาแล้วพอเราไปถามอีกทีนึงยายเป็นไงบ้างพอกินยาเพิ่มขึ้นถามไปหาเยี่ยมอีกทีนึงยายเป็นไงบ้างโอ้เจอยาแรงกว่าเดิมซึ่งถ้าดู10อันดับการเสียชีวิตของคนไทยนะครับก็คือมีโรคหลอดเลือดสมองอักเสบหลอดเลือดหัวใจอักเสบ โรคตับโรคไตโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์แล้วก็อุบัติเหตุกับการเสียชีวิตโดยธรรมชาติซึ่งโรคทั้งหมดเนี่ยครับพอดูชื่อแล้วเอ้ามันเป็นโรคเรื้อรัง NCD ทั้งนั้นเลยนี่แต่ว่าพอปรากฏว่าพอเป็นโรคเรื้อรังก็ต้องกินยาไปเรื่อยๆแล้วพอกินยาเนี่ยครับมันก็จะมีไซด์เอฟเฟกต์อย่างคนกลุ่มกินยาลดไขมันเนี่ยก็รู้สึกว่าปวดกล้ามเนื้อเพราะว่ามันทำให้กล้ามเนื้อสลายนะครับผมรู้สึกหัวใจเต้นไวนะครับนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกมีปัญหาซึ่งผมอ่านเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความดันสูงอยู่นะครับก็คือการใช้น้ำมันงาดำลำข้าวเนี่ยแหละนะครับในการปรุงอาหารในการใส่ตามเมนูปกติเนี่ยครับว่าเทียบกับยาลดความดันเป็นยังไงนะครับซึ่งยาลดความดันเนี่ยปรากฏว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์เพราะว่าพอกินแล้วข้อเท้าบวมกินแล้วรู้สึกปวดหัวเขาเทียบกับยากลุ่มเนฟเฟดริปรินนะครับก็คือเป็นตัวยาลดความดันงานวิจัยเขาเลยแบ่งคนมา400คนนะครับกลุ่มละ100คนกลุ่มแรกคือคนแข็งแรงกลุ่มที่2 300คนคือคนป่วยเราก็จะไปหาคนป่วยสุขภาพดีมาแล้วก็เทียบนี่แหละครับคนปกติกินแล้วเป็นยังไงคนกินตัวผลิตน้ำมันผสมนะครับน้ำมันงาดำน้ำมันลำข้าวเป็นยังไงนะครับคนกินยาเป็นยังไงแล้วคนกินน้ำมันงาดำลำข้าวคู่กับยาเป็นยังไงแล้วเขาเปรียบเทียบผลวิจัยออกมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเวลากินยาเฉยเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์เยอะนะครับมันชอบเป็นตารางมานี่กำลังปวดหัวเลยนะครับผลปรากฏว่าการกินอาหารเสริมเนี่ยนะครับในงานวิจัยนี้นะก็คือจะบอกว่ามันช่วยลดความดันโลหิตได้นะครับเทียบกับยาเนี่ยก็ลดได้โอเคเขาเรียกว่ามีผลอย่างมีนัยสำคัญแล้วพอกินอาหารเสริมคู่กับยาเนี่ยกลายเป็นว่าผลมันดีขึ้นนะครับแล้วก็มันสามารถช่วยปรับตัวค่าคอเลสเตอรอลค่าติกรีสไลด์แล้วก็ตัวไขมันดีไขมันเลวได
1: ้
0: ก็จะเป็นงานวิจัยที่เราทำมาเพียงแต่ว่าพอเราอ่านงานวิจัยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยครับเราก็จะมาทำสูตรต่างๆของสมุนไพรของอาหารเสริมพอทำสูตรต่างๆแล้วก็มีการขายจัดจำหน่ายไปมีงานวิจัยเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแต่ว่าเรายังยื่นเป็นบัญชีเวชภัณฑ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลายื่นเป็นยาเนี่ยมันต้องผ่านการตรวจสอบที่มากมายมหาศาลแค่เอางานวิจัยมานะครับแล้วมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็จัดจำหน่ายในท้องตลาดแล้วคนกินก็มีฟีดแบคที่ดีนะครับแต่ว่ามันยังไม่เพียงพ
1: อ
0: เราก็ต้องไปทำเฟสถัดไปคือการวิจัยในมนุษย์ซึ่งการวิจัยในมนุษย์เนี่ยครับประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาใหม่โดยเฉพาะยาเคมีเนี่ยต่ำมากหรือว่าผลิตไม่ได้เลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นยาปรับปรุงยาลดไขมันยาน้ำตาลยาต่างๆเนี่ยเป็นงานวิจัยจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับก็ทำให้ประเทศไทยต้องซื้อยาแพงๆนะครับและติดสิทธิบัตรด้วยเพราะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้เราไปแข่งกับฝรั่งไปแข่งกับประเทศจีนในการค้นพบยาใหม่ค้นพบเคมีใหม่ไม่ได้นะครับเราแข่งขันไม่ไหวสิ่งที่เราพอทำได้ก็คือเราก็เอาองค์ความรู้ของคนไทยนี่แหละเอาสมุนไพรไทยอย่างผมอะโฟกัสเอาน้ำมันลำข้าวหอมมะลิของไทยบวกกับงาดำสายพันธุ์ไทยที่เราเชื่อมั่นว่าดีแล้วเราก็มาวิจัยไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำวิจัยในมนุษย์ถ้าวิจัยในมนุษย์สำเร็จเราก็จะเอาเอกสารเนี่ยครับไปยื่นอย.เพื่อขอให้เป็นยาหรือว่าสามารถใช้อยู่ในบัญชีเวชภัณฑ์ได้ก็สามารถลดการนำเข้าได้นะครับสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเมืองไทยได้แล้วก็สามารถทำให้คนที่มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพนะครับเลือกใช้และอาจจะลดความเสี่ยงของไซด์เอฟเฟกต์ต่างๆได้อันนี้คืองานปัจจุบันที่ผมทำอยู่นี่แหละนะครับส่วนที่ดีสารบอกว่าสุขภาพโอสถไลฟ์ขายของฉ่ำเลยอันนั้นก็เป็นทางทีมขายไปทำพอมีคนช่วยขายของอย่างที่ผมเล่าเรื่องกระจายงานเนาะเล่าเรื่องโมเดลดีเจสอนขายทุเรียนร้อยล้านเนี่ยนะครับพอเรามีตัวแทนในการขายมีตัวแทนในการไลฟ์ผมก็เทรนนิ่งสินค้าไปเขาก็ขายหน้าที่ขายส่วนไอ้วิดีโอที่ผมขึ้นหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับก็จะเป็นคลิปที่ถ่ายรอบเดียวแล้วเขายิงแอดต่อส่วนผมก็เลยมีเวลามานั่งวิจัยเอกสารเนี่ยนะครับเป็นปึกเลยนะครับนั่งอ่าน
2: ดูหน่อยว่าสรรพคุณน่ะของน้ำมันลำข้าวกับน้ำมันงาเนี่ยมีสรรพคุณอะไรคะพอบางคนบอกว่าเป็นน้ำมันเนี่ยมันดูน่ากลัวไงกินน้ำมันเข้าไปอะไรเงี้ยมันจะมีอันตรายไหม
0: จริงๆตัวไขมันเนี่ยครับอาหารห้าหมู่มีหมู่แป้งหมู่ธัญพืชหมู่เนื้อสัตว์หมู่ผักผลไม้และไขมันไขมันเป็นส่วนประกอบหลักของการทำงานตามระบบต่างๆของร่างกายเช่นระบบฮอร์โมนนะครับบางทีเห็นไหม ผู้หญิงนะออกกำลังกายโอ้โหหุ่นลีเลยมีซิกแพคนะครับเล่นโยคะนับแคลอรี่ไม่กินไขมันกลายเป็นว่าดูป่วยป่วยเหี่ยวเหี่ยวนะครับประจำเดือนมาไม่ปกติอารมณ์เหวี่ยงฮอร์โมนเพี้ยนสุดท้ายต้องไปรักษาโดยการเทคฮอร์โมนโดยการไปทำอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าอ้าวไม่กินไขมันไขมันมีไขมันดีไขมันเลวครับถ้าเป็นไขมันจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการกินไข่ที่มีคอเลสเตอรอลเป็นไขมันดีน้ำมันมะพร้าวเป็นไขมันดีน้ำมันสกัดจากธัญพืชเป็นของดีนะไม่ว่าจะเป็นงาดำบ้างข้าวกล้องบ้างนะครับเม็ดโบราณเม็ดแฟตซีดเม็ดต่างๆนะครับเป็นไขมันชนิดดีแล้วก็ไขมันที่มาจากพืชธรรมชาตินะครับไม่รู้เรียกว่าผักผลไม้อย่างเช่นน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันโอลิฟออยล์พวกนี้ก็เป็นของดีเพราะนั้นเวลาเลือกให้เลือกสกัดให้เลือกน้ำมันจากธรรมชาติมาก่อนนะครับซึ่งน้ำมันแต่ละตัวมีประโยชน์แตกต่างกันแต่สิ่งที่ไม่อยากให้กินนะครับก็คือน้ำมันที่ผ่านกระบวนการครับของผักของทอดชีนเทียมเนยเทียมและอื่นๆนมเทียมเนื้อเทียมสารแต่งสีสารแต่งกลิ่นสารแต่งรสสารให้ความหวานสารเพิ่มความหนืดที่มันจะอยู่ในพวกอาหารแปรรูปที่ผมบอกไงอาหารแปรรูปอายุยาวกินของอายุยาวเราจะอายุสั้นกินของสดๆใหม่ๆผักผลไม้อายุสั้นๆนะครับไม่กี่วันเสียเราจะอายุยาวเพราะนั้นการกินไขมันผ่านกระบวนการที่พยายามทำให้กรอบนานที่สุดนะครับทำให้ทอดได้ดีที่สุดทำให้น้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวเก็บอายุสินค้าได้นานที่สุดพวกของแปรรูปอะครับกินน้อย
1: ๆที่ปอนิด
0: ๆของธรรมชาติกินเยอะ
1: ๆถ้าอย่างนั้นน่ะน้ำมันหมูอะที่เจียวมาจากกากหมูอะแล้วที่เราได้กากหมูออกมาแล้วเอาน้ำมันมาใช้ซ้ำใช้ซ้ำอย่างนี้ถือว่าอันตรายหรือฮะหรือยังไง
0: งานที่น้ำมันใช้ซ้ำอะพอมันดำๆแล้วอะมันจะถูกออกซิไดซ์ไม่ดีนะครับแล้วมีขมเหลาตัวขมเหลาเป็นคาร์ซิโนเจนหรือเป็นสารก่อมะเร็งแต่น้ำมันหมูที่ใสๆใหม่ๆงานวิจัยใหม่บอกมาแล้วว่าเป็นน้ำมันที่ดีไอ้น้ำมันหมูที่เขาบอกว่ากินแล้วไม่ดีน้ำมันหมูอุดตันนะครับกินไข่แล้วไม่ดีอันนั้นน่ะก็คือบริษัททำน้ำมันพืชอ่ะไปออกข่าววิจัยมาเพื่อที่จะขายน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มได้แต่ปรากฏว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยงานวิจัยใหม่บอกแล้วว่ากินไข่อ่ะดีถ้าคนไม่ได้ป่วยเป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรแข็งแรงปกตินะกินไข่ให้ได้สักวันละ4ฟองถึง6ฟองแล้วกินทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยนะมีประโยชน์ตอนนี้ผมบอกให้มาม่ากินอย่างละ6ฟองเพราะว่าผู้ใหญ่ต้องการโปรตีนวันละ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลอย่างวัยทำงานวัยปกติอะครับผู้ใหญ่ทั่วไปก็กินอย่างน้อยวันละ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโล60โลก็กิน60กรัมนะครับผู้ใหญ่กิน2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยวัย50ปีขึ้นไปทุกๆปีที่แก่ตัวลงไปจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ 1% คือพูดง่ายอายุ50ถึง60หายไป10ปีกล้ามเนื้อหายไป 10% 60ถึง70หายไป 10% เราถึงเจอว่าผู้ใหญ่เนี่ยกล้ามเนื้อถึงเหี่ยวไปเรื่อยๆเพราะนั้นต้องกินโปรตีนชดเชยต้องออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งบ้างเพื่อชดเชยนะครับต้องการโปรตีนเยอะกว่าและที่น่ากลัวที่สุดก็คือโรคสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือซาโคพีเนียที่เราจะได้ยินว่าคนวิ่งมาราธอนพอใกล้ๆโล40กล้ามเนื้อสลายหรือคนที่วิ่งอัลตร้ามาราธอน100โลเนี่ยกล้ามเนื้อสลายผู้ใหญ่ก็เป็นครับผู้ใหญ่เป็นกล้ามเนื้อสลายเพราะว่าไม่ได้ไปวิ่งมาราธอนทำงานหนักนะหรือว่าคนที่บอกว่าคุณครูลงโทษเด็กให้ลุกนั่ง200ครั้งแล้วเด็กเข้าโรงพยาบาลกล้ามเนื้อสลายไตพังอันนี้คือซาโคพีเนียคือกล้ามเนื้อสลายซึ่งคนพูดเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่า เราอุปมาอุปไมยนี้ครับว่าเราจะแข็งแรงเท่าพออายุ 50-60 พอมวลกล้ามเนื้อมันสลายไปเรื่อยๆเนี่ยครับกระดูกก็จะเปราะกระดูกก็จะหักง่ายพอไม่มีกล้ามเนื้อพอเราสะดุดอะไรทีผู้ใหญ่หกล้มสะดุดทีเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะล้มลงไปกระดูกแตกขาหักส่วนใหญ่จะข้อมือหักเพราะมือยันพอไม่มีมวลกล้ามเนื้อที่จะช่วยห่อหุ้มกระดูกพอไม่มีมวลกล้ามเนื้อที่จะช่วยให้เขาทรงตัวเพราะการกินโปรตีนที่มากเพียงพอมีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็สามารถกินโปรตีนเสริมได้แนะนำให้กินไข่บางคนบอกว่ากินเนื้อไม่ไหวเพราะว่าต้องการโปรตีน60กรัมเนื้อสัตว์มีโปรตีนแค่ 30% เองนะครับกินเนื้อสัตว์1ฝ่ามือประมาณ100กรัมเนี่ยมีโปรตีนแค่30กรัมเพราะเราก็อาจจะหากินโปรตีนเสริมย้ำนะครับผมพยายามจะให้กินโปรตีนที่มาจากธรรมชาติไอโปรตีนแปรรูปโปรตีนผ่านกระบวนการเป็นทำโมเลกุลนู่นนี่นั่นที่ฟังดูโอวกาศเนี่ยไม่จำเป็นไม่ต้องไปกินถ้าเราเคี้ยวพอเคี้ยวเนื้อสัตว์ได้พอกินผักที่มีโปรตีนสูงได้พอกินถั่วได้กินนมได้ กินนมถั่วเหลืองได้ก็พยายามกินนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็เข้าใจแหละไม่มีฟันเคี้ยวเนื้อไม่ไหวบางคนกินถั่ววัยรุ่นไม่เป็นแต่แก่แล้วกินถั่วท้องอืดเพราะย่อยไม่ดีกินนมแล้วท้องเสียเพราะสมดุลลำไส้ไม่ดีก็จำเป็นต้องหาโปรตีนเสริมก็สามารถเสริมได้โดยเฉพาะพวกโปรตีนจากผักที่ผมก็ไปวิจัยเรื่องสาหร่ายสเปรน่ากับผำช่วงนึงดังมากสาหร่ายสเปรน่าก็เป็นสาหร่ายที่มีโปรตีนสูงที่สุดครับมีโปรตีนสูง 60-70% ก็สามารถใช้เสริมได้เพราะการกินโปรตีนกินให้หลากหลายครับกินทั้งไข่กินทั้งเนื้อกินทั้งถั่วกินทั้งผักนะครับแล้วจะเสริมด้วยสาหร่ายเสริมด้วยวิตามินอะไรเนี่ยให้มื้อหลักกินให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วไม่พอค่อยกินอาหารเสริมไว้เสริมอาหารเสริมตามชื่อครับอาหารเสริมมีไว้เสริมไม่ได้กินแทนมื้ออาหารนะบางคนบอกโอ้ยกินอาหารเสริมเป็นกล้ามเลยจะแข็งแรงแต่ข้าวปลาไม่ได้กินกินอะไรไม่รู้อาหารโอวกาสเห็นแล้วงงๆซึ่งครับผู้ใหญ่เนี่ยกินอาหารหลักให้ได้ก่อนให้ครบ5หมู่นะครับหมู่แป้งแทนที่กินข้าวขาวเพราะน้ำตาลจะสูงแทนที่กินเส้นใหญ่เส้นเล็กกินอาหารแปรรูปกินข้าวขาวทุกมื้อเนี่ยพยายามเปลี่ยนไปกินข้าวกล้องได้ไหมนะครับพยายามจัดองค์ประกอบในบ้านในครัวเนี่ยให้มีแต่ของดีๆต่อสุขภาพเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องเผลอไปหยิบกินนะครับกินข้าวกล้องแทนได้ไหมถ้ากินข้าวกล้องไม่ได้ไอ้ข้าวขาวเนี่ยเอาธัญพืชถั่ว5ชนิดใส่ลูกเดือยใส่งาใส่นู่นนี่นั่นอ่ะเอามาใส่ตอนหุงได้ไหมอย่างน้อยจะได้เพิ่มไฟเบอร์เพิ่มโปรตีนได้นะครับค่อยๆปรับบ้านผมอ่ะจากข้าวขาวค่อยๆปรับก็คือใส่ข้าวกล้องปน 10% 20% ใส่ถั่วหลายชนิดจนตอนนี้คนในบ้านอ่ะกินข้าวกล้องได้เป็นเรื่องปกติแล้วสบายๆรู้สึกว่าข้าวกล้องอร่อยมันนุ่มมันมีเท็กเจอร์นะครับการกินเนื้อสัตว์กินโปรตีนกินให้ถึงกินให้หลากหลายนะครับกินเนื้อกินไข่กินถั่วกินนมนะครับถ้าไม่ได้แพ้ต่างๆผักหลากสีพยายามกินให้ได้หลายชนิดที่สุดนะครับผลไม้หลากสีนะครับกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้ได้หลายชนิดมากที่สุดนะครับแต่อย่ากินผลไม้ที่หวานเกินไปและไขมันไขมันจำเป็นก้อนสมองเนี่ยครับสมองคือก้อนของไขมันระบบประสาทไขสันหลังคือก้อนของไขมันเพราะนั้นไขมันดีเนี่ยครับจะช่วยทำให้ระบบประสาทและสมองดีขึ้นนะครับเพราะนั้นคนที่ไม่กินไขมันเลยเนี่ยก็จะป่วยๆเหี่ยวๆผอมๆนะครับอาจจะดูผอมสู้ไปต้องดีเจสอนเนี่ยกำลังดี
1: เป็นไงเธอเราก็คงใจ
0: ก็คือเรื่องการกินผมอยากฝากเรื่องเหลือเวลาหน่อยคือเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเนี่ยครับที่ผมเล่าไปอย่าให้เริ่มเป็นนะครับถ้าอายุ35ปี40ปีขึ้นไปก็พยายามตรวจเลือดเป็นประจำแล้วก็พอเป็นวัยกลางคนอ่ะไออาหารขนมกรุบกรอบอะไรที่เรากินเมื่อเด็กๆเนี่ยก็พยายามไม่กินน้ำตาลผมก็ไม่กินกินแต่กาแฟดำผมๆนะครับแล้วก็หาตัวน้ำมันดีๆมาเสริมนะครับเพราะว่าเวลาเป็นไขมันสูงเลือดเหนืดความดันเยอะสูงมาน้ำตาลเยอะสูงมาพอความดันสูงดันเซลล์ตับเสื่อมไตเสื่อมแล้วก็ตาเสื่อมอันนี้เป็นโปรโมชั่นมาให้เลยนะครับผมมีให้เดียสอนเดจูนอีกโปรนึงชอบกินของหวานเป็นไงครับน้ำตาลสูงนะครับกินของหวานร้อยเลยชานมน้ำอัดลมกินของหวานน้ำตาลขึ้นสูงเลือดเรากลายเป็นน้ำเชื่อมเป็นไงครับน้ำตาลสูงเลือดหนืดความดันสูงตามมานะครับความดันสูงร่างกายไขมันกำจัดไม่ได้ไขมันสูงความดันสูงตับเสื่อมไตเสื่อมตาเสื่อมก็ครบชุดเลยโรคเรียกว่าโรคแพ็กเกจโรคเรื้อรังไม่ติดต่อจากการคุมไม่ได้อย่างเดียวที่เหลือไปหมดเลยตอนเราเริ่มต้นเราดูแลเชิงป้องกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าการรักษาก็
2: การกินเลยเนาะพี่ป๋อเนาะเลือกกิน
0: การกินการนอนการออกกำลังกายเห็นไหมเริ่มที่การกินบางคนเริ่มที่การกินและการนอนสำคัญกว่าการออกกำลังกายเห็นไหมคนออกกำลังกายไปวิ่งมาราธอนแข็งแรงค่าเลือดทุกอย่างดีขึ้นหมดอยู่ดีล้มไปเฉยเลยเพราะว่านอนน้อยเครียดหลอดเลือดอักเสบ
1: เนี่ยเป็นได้อย่างนี้นะเอ้าคุณผู้ฟังเวลาหมดมากจริงๆเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวพี่ป๋อเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขอเป็นวันศุกร์อีกวันนึงนะขอวันศุกร์อีกวันนึงเพราะว่าวันจันทร์ติดภารกิจคุณผู้ฟังนะคนที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะ FM 93นะครับเดี๋ยวรอมานะครับฟังพี่ป๋อต่อในวันศุกร์เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนทางวิทยุเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ป๋อนะเดี๋ยวพี่ป๋อช่วยบอกสำหรับใครที่สนใจสุภาพโอสถหน่อยเพราะว่ามีคนส่งข้อความมาเยอะมากเดี๋ยวเราส่งคุณผู้ฟังนะครับไปพักฟังข่าวเอ้ยขอส่งไปคารวะธงชาติสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันต่อเนื่องกับในวิธามนะเราสองคนเราสามคนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะในทางไลฟ์นะฮะอยู่ด้วยกันก่อนนะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินณสอบตทรงติดตามผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสู่ความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่16กันยายน2569เวลา 10:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนตามโครงการสนองแนวพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน10คนพระราชทานกิตติบัตรและเข็มรางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน34คนพระราชทานโล่รางวัลแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชนะการประกวดสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน3รางวัลและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน10คนโดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลาข้าราชการบุคลากรสอบตตลอดจนพระสงฆ์นิกรในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จ
2: จบข่าววินุลัสสีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขนขวาย
10: วิชัยมาศเธอรู้ไหมว่าก้าวเต้มเขาขออะไรฉัน
11: ไม่รู้หรอกก้าวแต้มมาขออะไรล่ะ
10: เขาขอให้ฉันสอนหนังสือให้นะ
11: ก้าวแต้มมีความตั้งใจดีนะ
10: ใช่จ้ะเขามีความตั้งใจดีแน่พูดถึงก็มาพอดีเลย
12: ฉันตั้งใจว่าจะเรียนหนังสือให้เก่งและจะขวนขวายหาความรู้ให้มากทีเดียว
10: ไม่ใช่จ้ะพยางค์แรกของขวนขวายต้องออกเสียงขอไข่ควบกับวาวแหวนสระโอะนอหนูสะกดไม่ใช่ขอไข่สระอัวแล้วนอหนูสะกดไหนออกเสียงอีกสิ
12: ขวนขวายขวนขวาย
10: ฉันจะท่องกลอนให้เธอฟังและเธอต้องจำไว้ด้วยนะเด็กๆทุกคนต้องหมั่นขวนขวายความรู้มากมายมีให้ศึกษาจะไปหนใดไม่อับปัญญาความรู้นั้นหนาช่วยตนพ้นภัยคำว่าขนขวายพยางค์แรกออกเสียงคอไข่ควบกับโวแหวนสระโอะนอหนูสะกดหมายถึงพยายามเสาะแสวงหาเช่นขนขวายหาความรู
13: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการ

0: ธานสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
3: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันTab to read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: มาพบกันในรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะออกอากาศทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วก็ทาง Facebook Live ที่เพจกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะวันนี้พบกันกับแอนปุญชรัตน์ราศีค่ะมารับหน้าที่แทนน้องเบนกิตติ1วันนะคะแนะนำทีมงานของเรากันก่อนค่ะ Facebook Live นะคะน้องเนกมลลักษณ์เจริญอเนกกุลน้องตาสุภัตราโคตรสวรรค์ค่ะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเลกานธีราลิขิตนะคะและวันนี้ค่ะอยู่กับพี่ดาจันจุดาพรศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศมาให้ความรู้กับเราสวัสดีค่ะพี่ดา
8: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีในฤดูฝนค่ะพี่ดา
8: ฤดู
7: ฝน
8: ปลายฝน
7: ใช่มันปลายแล้วใช่ไหมคะ
8: ก็จ
7: ริงๆ
8: ก็จะช่วงปลายฝนแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้เดือนกันยาใช่ไหมมันก็ช่วงปลายฝนแล้วเดือนตุลาก็เป็น2วีคสุดท้ายที่จะเป็นปลายช่วงเป็นปลายฝนเพราะฉะนั้นช่วงเดือนกันยานี้มันก็ยังคงมีฝนตกชุกอยู่แล้วก็ช่วงปรับเปลี่ยนฤดู
7: ค่ะแสดงว่าการเดินทางของฤดูฝนเนี่ยเขาก็เดินมาเรื่อยๆจนแบบใกล้
8: แล้วสุดแล้ว
7: ใกล้แล้วถึงปลายทางแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเราจะเจอฝน
8: ใช่ค่ะ
7: ฝนชุกมากเป็นพิเศษเลย
8: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวเดือนกันยายนเนี่ยฝนจะชุกมากเลยเพราะว่าตัวมวลอากาศเย็นเนี่ยมันจะดันแนวร่องมรสุมลงมาพาดผ่านภาคเหนือบ้างก็ลงมาแรงๆก็พาดผ่านภาคกลาง
7: ค่ะ
8: แล้วก็ถ้ามีแล้วก็ฝนก็จะตามมาเรื่อยๆแต่ถ้ามวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงเมื่อไหร่ร่องมรสุมก็จะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนืออีกรอบนึงก็ทำให้มีฝนอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ฝนจะตกชุกเรื่อยๆเลยตกลงมาเรื่อยๆนะคะช่วงเดือนกันยายนนี้มีตลอดนะคะช่วงประมาณว่ากูจะทิ้งแหละจะทิ้งฝนแล้วประมาณนั้น
7: ค่ะถ้ามองจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นฉบับที่7แล้วเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันแสดงว่านอกจากฝนหนักแล้วก็คือเรื่องคลื่นลมแรงด้วย
8: เพราะว่ามรสุมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้คลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะก็เรือเราก็ยังคงให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะทั้งด้านทะเลอันดามันแล้วก็ช่วงบริเวณจันทบุรีและตราดด้วยระยองจันทราดด้วยนะคะตรงนั้นก็ด้านรับลมเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแต่เรือเล็กเรือประมงนี้ควรจะงดดีกว่าทั้งด้านระยองจันทราดเพราะว่าคลื่นยังคงแรงอยู่นะ
7: คะจากสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ค่ะพี่ดาที่มีออกมาบอกว่ามีผลกระทบตั้งแต่18-20แสดงว่าในช่วงนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็

0: ก็จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคเหนือรวมทั้งภาคกลางด้วยซึ่งทางด้านภาคใต้นี่ก็จะเป็นลักษณะที่จะยังคงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะอาจจะมีฝนตกหนักมากอยู่ทางด้านระนองพังงาและภูเก็ตนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วกระบี่ตรังสตูลก็จะเป็นฝนตกหนักปกตินะคะซึ่งทางด้านภาคเหนือก็มีเหมือนกันที่จะมีฝนตกหนักมากก็อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนตกหนักมากเช่นกันก็เลยหนองบัวลำพูนะคะขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะโดยรวมแล้วนะคะช่วงวันนี้เนี่ยก็ให้เฝ้าระวังนะคะแต่พื้นที่ที่ไม่เคยดินโคลนถล่มไม่เคยมีน้ำท่วมก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีฝนตกสะสมมาเรื่อยถึงจะไม่มีฝนตกหนักมากก็มีฝนตกสะสมมาเรื่อยๆดินอุ้มน้ำก็อาจจะดินโคลนถล่มได้บ้างนะคะ
1: ก็
0: ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยแต่พอวันที่19เนี่ยภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ฝนลดลงอย่างชัดเจนนะคะปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากก็ลดลงเบาไปก
1: ็
0: จะเว้นแต่ทางด้านภาคใต้ทางด้านด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู
1: ่
0: แต่ที่มีฝนตกหนักมากก็จะมีระนองพังงานะคะที่จะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ชุมพรก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันนะคะค่ะแล้วก็วันที่20ก็ฝนลดลงนะคะโดยรวมภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝนลดลงยกเว้นทางด้านภาคกลางกับภาคใต้ที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: ก็คือถ้าเราดูจากแพทเทิร์นเนี่ยวันนี้เหนืออีสานเจอก่อน
0: ยังเหนืออีสานก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะยังคงมีฝนตกหนักถ
1: ึ
0: งหนักมากอยู่นะคะ
1: เสร็จแล้วก็จะค่อยๆ
0: ใช่พอวันที่19อากาศเย็นลงมาคลุมภาคเหนือภาคอีสานก็ร่องมรสุมก็เลื่อนลงมาภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคใต้แต่ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังคงมีกำลังแรงพัดปกคลุมอยู่นะคะก็เลยทำให้ภาคใต้ในวันนี้19-20เนี่ยยังคงมีการกระจายฝนที่ดีแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: ค่ะแนะนำคุณผู้ชมนะคะถ้าดูให้ง่ายๆเลยเนี่ยดูจากแผนภาพที่เราแสดงตอนนี้ก็จะเห็นนอกสีแดงสีส้
0: ม
1: ปกคลุมแต่ละพื้นที่ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในแต่ละวัน
0: ก็ค่อยลดลงอย่างวันนี้เนี่ยพื้นที่สีเหลืองกับสีส้มทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ส่วนด้านภาคใต้ก็เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าวันที่19-20เนี่ยทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยเป็นสีขาวก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนตกนะคะแต่ปริมาณฝนลดลงปริมาณฝนตกหนักเนี่ยไม่มีแต่การลดลงปริมาณก็ลดลงเช่นกัน
1: ก็แนะนำคุณผู้ชมเอาไว้เนาะเวลาดูแผนภาพแผนที่อากาศแบบนี้ก็จะได้เข้าใจง่ายๆสีขาวเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีฝนก็จะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้หนัก
0: ปริมาณฝนลดลง
1: ใช่ค่ะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่24ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ดีกว่าว่าแบบภาพรวมจะเป็นยังไงแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยฝนจะมากจะน้อยยังไงพี่น้องก็จะได้เตรียมรับมือกันนะคะวันนี้วันศุกร์แล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างภาคเหนือนะคะเมื่อวานปริมาณฝนสะสมของเรานะคะการกระจายฝนดีเลยนะคะก็การกระจายอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีปริมาณฝนมากที่สุดนะคะก็เป็นฝนหนักอยู่ที่เชียงรายนะคะ 43.6 นะคะก็ไม่มีฝนตกหนักมากนะคะก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักแต่วันนี้การกระจายของฝนภาคเหนือนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่ของเหมือนกันแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะแล้วก็มีหนักมากอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คืออุตรดิตถ์ก็คือเหนือตอนล่างอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคเหนือตอนบนก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ฝนเมื่อวาน
0: ค่ะ
1: เยอะไหมคะที่ภาคเหนือ
0: ก็การกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละฝนสะสมนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ
1: แสดงว่าวันนี้ก็น่าจะคล้ายๆมาก
0: ใช่ค่ะวันนี้ก็ยังคงมีการกระจายอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันค่ะ
1: ค่ะต่อมาย
0: ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็เมื่อวานปริมาณฝนสะสมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่นะคะการกระจายก็ดีเลยนะคะก็และเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะมีปริมาณฝนตกหนักมากที่สุดนะคะก็อยู่ที่จังหวัดนางบุรีรัมย์
1: นางรองบุรีรัมย์ค่ะ
0: นางรองนะคะ 55.0 รองลงมาก็บึงกาฬนะคะ 46.8 นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็โกสุมพิสัยนะคะ 40.8 นะคะแล้วก็มี101ด้วย 51.2 นะคะโดยรวมแล้วเมื่อวานเนี่ยก็เป็นการกระจายที่ดีแล้วก็

0: มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างหนอง
1: ค
0: คายก็ 41.4 นะคะค
1: ่
0: ะแต่วันนี้การกระจายของทางด้านภาคเหนือภาคเหนือนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ขออภัยค่ะภาคอีสานร้อยละ80ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะคะหนักมากนี่ก็จะเน้นทางด้านตอนหนองบัวลำพูนะคะเลยชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาส่วนจังหวัดภาคอื่นอีสานตอนบนหรือทางด้านอีสานตอนกลางก็อยู่ในเกณฑ์หนักกว่าเต็มค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าอีสานแถวไหนยังไม่ได้ฝนเนี่ยพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ
0: ค่ะค่ะส่วนภาคกลางนะคะเมื่อวานการกระจายฝนก็ดีเลยนะคะฝนสะสมก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีปริมาณฝนตกหนักมากที่สุดก็อยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะ 42.6 นะคะรองลงมาก็ชัยนาท 31.4 นอกนั้นก็เป็นฝนเล็กน้อยนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคกลางเนื่องจากว่าแนวร่องมรสุมยังคงพาดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนอยู่ดังนั้นทางด้านภาคเหนือตอนล่างเนี่ยภาคกลางตอนบนเนี่ยก็ยังคงมีการกระจายที่ดีโดยเฉพาะภาคกลางก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีก็ได้รับผลกระทบมาจากสมุทรสงครามสมุทรสาครก็จะเป็นลักษณะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมแต่โดยรวมแล้วก็แนวร่องมรสุมก็ยังคงพัดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสานนะคะก็เลยทำให้ช่วงนี
1: ้
0: ฝนก็เยอะอยู่ครับภาคกลางก็ได้ฝนดีนะคะแต่ว่าฝนก็จะมาช่วงบ่ายค่ำนะคะช่วงบ่ายค่ำ
1: ฝนราชการ
0: ใช่ค่ะค่ะส่วนภาคตะวันออกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะภาคตะวันออก
0: ภาคตะวันออกเมื่อวานการกระจายฝนดีเลยนะคะฝนสะสมก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะและปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
1: ค่ะ
0: 79.6 รองลงมาก็สระแก้วนะคะ 77.0 และกบินบุรี 60.0 นะคะแต
1: ่
0: เมื่อวานนครนายกแผ่วไปจังหวัดนครนายกแผ่วไปแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ที่จังหวัดนครนายกอำเภอที่ไม่มีสถานีของเราก็โดนเหมือนกันนะคะก็มีฝนเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานอ่ะฝนมันมาจากนครปฐมใช่ไหม
1: คะ
0: ก็เคลื่อนตัวแนวทางที่ตะวันตกก็คือเคลื่อนจากนครปฐมเข้าทางด้านนนทบุรีใช่ไหมคะแล้วก็เคลื่อนไปทางด้านแล้วก็มันก็เปลี่ยนลงมาทางด้านอะไรอ่ะทางด้านกรุงเทพมันลมเปลี่ยนทิศตอนแรกเป็นเวสตะวันตกแล้วเปลี่ยนทิศเป็นตะวันตกเฉียงเหนือโชคดีที่เปลี่ยนทิศหลังจากที่พระราชพิธีซ้อมจุลมาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: โอเคถือว่าเป็นโชคดีไปเขาอยากมาเที่ยวกรุงเทพแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่น้องนครนายกก็ตามดูฝนกันอีกที
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: ค่ะต่อมาค่ะพี่ดาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมื่อวานการกระจายฝนดีเลยนะคะก็การกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60นะคะ60ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดสงขลาหาดใหญ่นะ
1: คะ
0: 25.8 รองลงมาก็นครศรีธรรมราช 24.2 นะคะนะก็โดยรวมแล้วก็วันนี้การกระจายของฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตัวนอกก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60นะคะเน้นฝนตกหนักก็อยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครราชสีมาแล้วก็สงขลาหนักมากก็มีชุมพรและสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะว่ามันมีฝนตกหนักมากทางด้านระนองแล้วมันก็จะข้ามฝั่งมาทางด้านชุมพรและสุราษฎร์นะคะ
1: ค
0: ลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์1-2เมตรห่างฝั่งออกไปก็จะมากกว่า2เมตรนะ
1: คะ
0: แล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกไปทางด้านภาคตะวันออกคลื่นลมก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรแต่ว่าที่ระยองจันทาดก็จะมากกว่า2เมตร
1: เที่ยวได้ไหมคะช่วงน
0: ี้ไม่ได้ไปได้จังหวัดนั้นไปได้แต่ว่าลงทะเลไม่ได้
1: ค
0: ่ะอย่าลงเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าทางจังหวัดระยองจันทาดเนี่ยเป็นด้านที่รับลมนะคะแล้วก็ขึ้นแดงด้วยนะคะก็จะมากกว่า2เมตรอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะก็จะมีอดใจไว้ก่อน
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปทางด้านภาคตะวันออกนะคะก็มีวันนี้มีฝนร้อยละ70แล้วก็มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดนะ
1: คะ
0: ส่วนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองก็เป็นฝนตกหนักปกตินะคะ ่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเมื่อวานการกระจายฝนดีมากเลยนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: หนักมากก็อยู่ที่ระนองนะคะ 138.0 นะคะและรองลงมาก็พังงา 96.4 เหมือนกันหนักมากเหมือนกันนะคะตะกั่วป่าพังงานะคะและรองลงมาก็เกาะลันตากระบี่ 53.8แต่วันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่นะคะ70ถึง80โดยรวมแล้วก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะระนองพังงาภูเก็ตนี่เป็นฝนตกหนักมากแต่กระบี่ตรังและสตูลนี่เป็นฝนตกหนักนะคะคลื่นก็ช่วงนี้ 2-3 เมตรนะคะก็งดออกจากฝั่งไปเลยนะคะ
1: เรือเล็กนี่งดไปเลย
0: ใช่งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20-21นะ
1: คะ
0: เพราะว่าคลื่นยังคงแรงอยู่มรสุมก็ยังคงแรงเช่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกรุงเทพมหานครเมื่อวานนะคะช่วงเช้าช่วงกลางวันอากาศดีมากท้องฟ้าดีร้อนแต่พอ ช่วงบ่ายสามยังไม่มีฝนก่อตัวในกรุงเทพแต่มีฝนก่อตัวทางด้านอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ทางด้านนครปฐมนครปฐมสี่โมงก็นครปฐมแต่ว่าเป็นลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนจากตะวันตกไปตะวันออกก็คือนครในตรงนครปฐมเคลื่อนไปทางด้านนนทบุรีก็แล้วก็วกเข้ามากรุงเทพเมื่อตอนประมาณสัก6โมง5โมงครึ่งหรือ6โมงน่าจะเป็น6โมงมากกว่านะคะ6โมงนะคะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเนี่ยก็วกเข้ากรุงเทพมาลมเปลี่ยนทิศก็โชคดีที่ว่าเมื่อกี้บอกว่าลมไม่ได้เปลี่ยนทิศตอนช่วง
1: ซ้อม
0: สักช่วงซ้อม3โมงถึง5โมงนะคะก็ปลอดภัยดีเมื่อวานการซ้อมปลอดภัยดีแต่เมื่อวานนะคะการกระจายฝนสะสมของกรุงเทพมหานครก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วมีฝนตกหนักด้วยที่ปทุมธานีนะ
1: คะ
0: 49.4 ค่ะและรองลงมาก็สุวรรณภูมิ 21.8 นะคะ
1: ค่ะโอเคและนี่นะคะก็คือภาพรวมอากาศ24ชั่วโมงวันนี
0: ้
1: ก็น่าจะใกล้เคียงเมื่อวานแหละคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมารับสายคุณผู้ฟังจากทางบ้านกันหน่อยนะคะตอนนี้มีมารออยู่แล้ว2สายนะ
0: คะ
1: 023839003 023839004นะคะใครยังไม่เคยโทรมาโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ฝนหรือว่าได้ฝนจนแบบบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วก็โทรเข้ามาได้หรือว่าอยากทราบว่าพื้นที่ของคุณนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นยังไงโทรเข้ามาสอบถามพออาจารย์จุฑาได้เลยนะ
0: คะ
1: สายแรกค่ะมารับสายคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับเมื่อวานที่สมุทรสาครที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีฝนบริมเลยผ่านไปครับก็อยู่ที่นครปฐมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยผ่านไปเลยครับ
0: มันมีจุดเล็กๆอยู่ที่สมุทรสงครามเหมือนกันแต่ว่าเป็นฝนกลุ่มเล็กน้อยแล้วมันก็อ่อนกำลังลงไปค่ะมันก็เลยไม่ได้เข้าสมุทรสาคร
2: อยากทราบว่าวันนี้จะมีโอกาสแบบว่าแบบได้อย่างมีโอกาสในการพวกสองวันนี้มีฝนฉ่ำมากตกหมดเมื่อวานนี้หนึ่งวันตรงนี้อาจจะมีเกิดขึ้นหรือเปล่าครับวันนี
0: ้ก็วันนี้ก็ยังคงมีนะคะวันนี้มีค่ะนะคะก็ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะจะมีโอกาสนะคะก็อาจจะเป็นสักบ่ายโมงบ่ายสองหรือบ่ายสามนะคะที่จะฝนก่อตัวนะคะค่ะวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยนะคะค่ะ
2: มีฝน
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีกลุ่มฝนจะมาทางลาดบุรีใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
2: ว่ามันจะ
0: ใช่ค่ะ
2: ปกติพรีวันเมื่อวานนี้จะสังเกตว่ามันจะกลุ่มฝนมาจากที่แถวกาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ ใช่ค่ะเมื่อวานมันก่อตัวแถวกาญจนบุรีแล้วก็ขึ้นตัวแนวตะวันตกก็คือจากกาญจนบุรีเข้านครปฐมแล้วก็จากนครปฐมก็เข้าชลบุรีเอ้ยขออภัยค่ะเข้านนทบุรีค่ะ
2: แล้ววันนี้มาจากราชบุรีถึงไหนวันนี้
0: ก็จะมีโอกาสอยู่อีกนะคะช่วงประมาณช่วงเย็นเหมือนเดิมนะคะก็อาจจะฝนก่อตัวต่ำขึ้นต่ำลงอะไรประมาณนี้นะคะค่ะแต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดว่ามันก็จะก่อตัวช่วงเย็นค่ำนะคะก็อาจจะแนวเดิมนะคะค่ะ
2: เมื่อวันพุธนะคะโอ้โหมาฝนมาเร็วกว่าพี่อ๋อจุฬาบอกเลยครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ฝนมาเร็วกว่าเลยค่ะถึงว่าจะมา5โมงมงแต่ฝนมาเร็วกว่าปกติเลย
0: ค่ะ
2: ไม่ฝนเร็วครับ
0: ค่ะ
2: ุณนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณค่ะคุณเจเจสายต่อมาคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะ
2: สวัสดีตอนเช้าอันนี้วันนี้คุณแอนมาจาก
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ผอ.จันดาด้วยครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่พี่โอเล่แล้วเจ้าหน้าที่ช่อง YouTube ด้วยนะครับผม
1: ค่ะ
2: ที่สนามชัยเขตเมื่อคืนก็ตกแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับผมตกเรื่อยๆแต่ว่ามีฟ้าคะนองนิดๆหน่อยๆครับผ
1: ม
2: แต่ช่วงวันอังคารนี่ฟ้าแบบโอ้โหฟ้าเปรี้ยงตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเย็นเลยครับผม
1: ค่ะแต่ลมด้วยนะคะ
2: ละลอกแรกก็จะมีลมมาด้วยแต่ว่ารอบนี้ลมไม่ค่อยแบบลมไม่ค่อยแบบละลอกแรกเลยครับผม
0: ใช่เมื่อวันอังคารมาสองรอบก็คือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะ
2: ใช่แล้วก็มีแดดช่วงประมาณสักสี่โมงเย็น
0: คร
2: ับ ผมแล้วจะถามผอ.ว่าแล้วไอ้เมื่อวานนี้ฟังคาดหมาย7วันน่ะฟังเขาบอกว่ามวลอากาศเย็นนี่จะอ่อนลงวันที่21ใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะก
2: ็ตรงแล้วล่องมรสุมนี่จะเลื่อนลงมาภาคกลางใช่ไหมครับผม
0: ก็ตัวณวันนี้นะคะ19 18ถึง20เนี่ยร่องมรสุมมันก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางนะคะก็ภาคเหนือตอนบนนะคะขออภัยค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ประมาณว่าวันที่18วันนี้หรือวันที่19 20เนี่ยร่องมรสุมนี้ก็เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางมากยิ่งขึ้นแล้วภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างนะคะซึ่งพอวันที่21เนี่ยมวลอากาศเย็นก็อ่อนกำลังลงไปร่องมรสุมก็ถอยกลับเหมือนเดิมนะคะถอยกลับเหมือนเดิมก็เลยทำให้ฝนก็ยังคงมีอยู่พอร่องแนวมวลอากาศเย็นลงมาดันร่องมรสุมลงมาก็มีฝนพอถอยไปก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะก็ยังไม่หมดเสียทีเดียวค่ะ
2: แล้วปลายเดือนนี้จะมาอีกไหมครับมวลอากาศเย็นละลอก
0: มีค่ะมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะจะเบาจะแรงจะปานกลางขนาดไหนมันก็ดันความชื้นจากจีนลงมาทันดันแนวร่องลงมาให้มันฝนมีตกแล้วมันก็เหมือนกับจะไล่ความชื้นแต่ว่าจะลงมาคลุมเต็มที่ก็ไล่มาเต็มที่ก็น่าจะเป็นวีคที่1วีคที่2ของเดือนตุลาประมาณนั้นนะคะมันก็ไล่ลงมาประมาณนี้ค่ะ
2: ปีนี้พออฤดูหนาวอ่ะครับขอถามเพราะว่าปีนี้จะหนาวมากเหมือนปีที่แล้วไหมครับผม
0: มันก็เหมือนกันทุกปีนะคะธรรมชาติมันก็ส่งความเย็นมาให้เท่ากันทุกปีนะคะแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศหรือสภาพที่เราสิ่งแวดล้อมที่เรามันปรากฏขึ้นนะคะแต่โดยรวมแล้วเขาก็ส่งมาให้ทุกเหมือนกันทุกปีนะคะแต่ว่าจะมีช่วงไหนที่มันลงมาแรงๆนะคะแต่ถ้าลงมาต่อเนื่อง3ระลอกอย่างเงี้ยมันก็จะหนาวต่อเนื่องก็จะหนาวนานแล้วก็หนาวแรงด้วยประมาณนั้นแต่ว่ามันจะหนาวอย่างต่อเนื่องลงมาระลอก1ระลอก2ระลอก3ลงมาต่อเนื่องอย่างนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะคาดเดาได้แต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าเกิดมันมาแบบนั้นน่ะมันก็มีโอกาสที่จะหนาวต่อเนื่องแต่ว่าแต่เทียบเท่าปีที่แล้วหนาวกว่าไหมหนาวน้อยหนาวหนอหนัก
1: น้อย
0: ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเท่ากันนะคะ
2: ขอบคุณนะครับผอ.เดี๋ยวเที่ยงครึ่งถึงปลายโมงอากาศบ้านเราครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณธวัชชัยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเจเจด้วยนะคะโทรเข้ามาร่วมสนุกกับรายการของเรามาคอมเมนต์ใน Facebook Live กันบ้างดีกว่าคุณจันทยาศุกร์เสาร์อาทิตย์ชลบุรีมีฝนไหมคะ
0: ชลบุรีเสาร์อาทิตย์นี้เหรอคะ19 20ใช่มั้ยคะ
1: 18 19 20
0: ฝนยังคงเยอะอยู่นะคะทางด้านชลบุรีนะคะฝนยังคงเยอะอยู่นะคะตลอดศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เลยฝนยังคงเยอะนะคะ
1: คนสันโดษพลทอง101วันนี้มีแดดขึ้นมาหน่อยครับก็คงจะเบาแล้วแหละแสดงว่าน่าจะได้ฝนมาช่วงเมื่อวาน
0: ร้อยเอ็ดเดี๋ยวบ่ายๆก็จะมีเข้ามานะคะยังคงมีโอกาสอยู่นะคะวันนี้ทางด้านร้อยเอ็ดนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะคุณ2 16ถึง18ไม่มีฝนเลยค่ะอำเภอสีดาโคราชจะพอจะได้ไหมคะโคราชนี่ค่อนข้างไม่ค่อยได้เลย
0: โคราชวันนี้ก็ค่อนข้างจะได้นะคะเพราะว่าตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยมันก็จะเลื่อนลงมาพัดผ่านทางด้านภาคกลางกับภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็น่าจะมีโอกาสค่อนข้างเยอะอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้เราให้ทางด้านโคราชก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณเตือนใจปู่เจ้าพระประแดงวันสองวันนี้ฝนจะมาไหมคะพ่อคะ
0: ปู่เจ้าพระประแดงช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมคะ
1: ก็
0: มีค่ะนะคะฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะฝนยังคงดีอยู่ค่ะ
1: ค่ะคุณบุญเกิดพบพระจังหวัดตากวันนี้ฝนจะตกไหมครับ
0: ตากก็มีนะคะวันนี้ยังคงมีภาคเหนือเนี่ยยังคงมีอยู่ตลอดสัปดาห์นะคะจะไม่ค่อย18 19 20ฝนยังคงเยอะอยู่ตลอดนะคะภาคเหนืออย่างที่บอกไปยังไม่ที่ขึ้นฉากใช่ไหมคะก็ภาคเหนือเนี่ยวันนี
1: ้
0: ใช่แผนภาพเมื่อกี้นะคะเอาแผนภาพขอแผนภาพตัวนั้นขึ้นด้วยนะคะค่ะก็แผนภาพเมื่อกี้นะคะวันที่18เนี่ยฝนทางด้านภาคเหนือเนี่ย
1: น้องเนยขึ้นวันที่18ให้หน่อยจ้ะ
0: แล้วก็ภาคนะคะแต่วันที่19เนี่ยทางด้านจังหวัดตากก็ยังคงมีอยู่นะคะก็เป็นฝนปานกลางนะคะเป็นฝนปานกลางถึงหนักแล้ววันที่20ก็เบาลงไปนะคะแต่ว่ายกเว้นทางด้านภาคจังหวัดตากตอนล่างนะคะ
1: ค่ะค่ะเป็นภาคเหนือเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ท่าวังผาเนี่ยคุณดำชุมพรแจ้งมาบอกว่าท่าวังผาจังหวัดน่านเมื่อไหร่จะหยุดสักทีแสดงว่าได้ฝนเยอะแน
0: ่ใช่วันนี้ก็ยังคงชุกอยู่นะคะวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่แต่ในวันที่19และ20ปริมาณฝนลดลงนะคะแต่ว่าอาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่แต่ว่าไม่หนักมากแล้วนะคะก็ปริมาณฝนลดลงในวันที่19และ20จากแผนภาพนี้นะคะ
1: ค่ะคุณประพันธ์ฝนทางอีสานถึงสิ้นเดือนไหมครับที่อุบลครับ
0: โดยรวมแล้วทางด้านอีสานล่างนะคะก็ยังคงมีฝนตลอดสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนนี้ฝนยังคงชุกอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณบัวสงสวีทุ่งตะโกฝนตกแต่เช้าชมและแชร์แล้วค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณนะคะคุณเกศชุติมาสะแก้วเลยสะแก้วหนักมากเมื่อวานค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณนุณเดชลพบุรีจะมีฝนถึงสิ้นเดือนไหมครับ
0: ใช่ค่ะฝนยังคงชุกอยู่นะคะถึงสิ้นเดือนนะคะทางสำหรับภาคกลางนะคะ
1: คุณวันนิดากรุงเทพราคาพระขนงช่วงบ่ายนี้จะมีฝนไหมคะเป็นแม่ค้าตลาดนะจะเปิดร้าน
0: ช
1: ่
0: วงประมาณสัก 4-5 โมงเป็นต้นไปนะคะฝนจะมีเข้ามานะคะ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะผู้ค้าผู้ขายช่วงนี้ฤดูฝนเราก็อย่างที่ทราบกันนะคะ
0: อย่างช่วงเดือนกันยาเนี่ยฝนจะชุกหน่อยนะคะฝนจะชุกหน่อยจะเป็นช่วงเย็นค่ำเย็นค่ำประมาณนั้นค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะยังไงก็ฝากพี่น้องนะคะช่วยไปอุดหนุนกันด้วยช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าก็น่าจะประสบกับปัญหาฝนตกเนาะช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาเปิดร้านด้วยเอาใจช่วยทุกท่านเลยคุณเสถียร
0: ค
1: ุณวิทยาทักทายมาสวัสดีครับ
0: ค
1: ุณนวรัตน์อยุธยาโดนเต็มๆมาหลายเย็นแล้วค่ะ
0: ค
1: ุณคราวนี้เดี๋ยวมาใน YouTube Live บ้าง
0: ค่ะ
1: คุณคาร์ลอสนะคะบ้านกลางวังทองพิษณุโลกฝนตกมา3วันแล้วตอนนี้ยังไม่หยุดตกเลยจะเป็นแบบนี้อีกกี่วันครับ
0: ก็จังพิษณุโลกนะคะวันนี้วันที่18อีก1วันแล้วพอวันที่19เนี่ยปริมาณฝนก็ลดลงนะคะ
1: ค่ะ
0: ปริมาณฝนลดลงในวันพรุ่งนี้ค่ะ19 20
1: ค่ะค่ะคุณบัณฑิตเล้าหินกระบี่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเช้าก็มีฝนวันนี้ฝนจะตกทั้งวันไหมจะตกถึงวันไหน
0: ทั้งวันนะคะตลอดเลยนะคะจากแผ่นภาพนี้นะคะตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20นะคะ21 22ก็ยังคงมีอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นฝนไอ้18ถึง20นี้ก็เป็นฝนปานกลางฝนตกหนักนะคะและพอวันที่21นะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่เช่นกันนะคะ
1: ค่ะคุณอโนไทยเกตวงสวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้ฟ้าเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่สากเหล็กพิจิตรพอจะได้ฝนไหมคะ
0: พิจิตรเหรอคะวันนี้การกระจายฝนวันที่18ยังดีนะคะวันที่19หรือ20ปริมาณฝนลดลงค่ะ
1: คุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ลพบุรีมีฝนกระหน่ำวันไหนครับ
0: ก็วันนี้นะคะแล้วก็วันที่19แล้ววันที่20ก็ฝนลดลง
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ยกระดับท่องเที่ยวชุมชนททสำนักงานตรังจัดวันเดย์ทริปอินสิเกาดึงอัตลักษณ์วัตถุดิบตรังสร้างสรรค์ประสบการณ์กินดื่มระดับพรีเมียมนางสาวอิงออนคงชูผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังจัดกิจกรรมการเดินทางตามหาเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่วันเดย์ทริปอินสิเกาณวิลล่าปาเตอำเภอสิเกาจังหวัดตรัง เพื่อเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และเรื่องราวอันทรงคุณค่าของวัตถุดิบระดับท้องถิ่นในจังหวัดตรังผ่านฝีมือการสร้างสรรค์ของ2เชฟคู่หูเชฟโป๊ปและเชฟไบท์สำหรับความโดดเด่นของห้องอาหารแห่งนี้คือการหยิบยกวัตถุดิบส่งตรงจากชุมชนและแหล่งธรรมชาติทั่วเมืองตรังมายกระดับเป็นเมนูสไตล์ Fine Dining ที่ยังคงรสชาติความสมบูรณ์แบบของท้องถิ่นไว้อย่างแยบคายโดยมีรายการเมนูไฮไลท์ได้แก่ทับเที่ยงนัดเมกเครื่องดื่มเริ่มต้นมื้ออาหารที่ใช้สุรากลั่นจากลูกจันทับเที่ยงผสมผสานน้ำเชื่อมลูกจันเข้มข้นสิเกาเดย์โบ๊ทกรุ๊ปเปอร์เนียนปลาเก๋าจากอำเภอสิเกาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มถั่วตอยวัตถุดิบท้องถิ่นจากบ้านปากคลองสีทองดำไลม์กรานิต้ามะนาวสีทองดำรสเปรี้ยวสดชื่นจากย่านตาขาวสิเกาเคยจะลุไข่ตุ๋นเคยจะลุกรอบกลิ่นอายจากชายฝั่งสิเกาโลเคอลการ์เด้นหมากเม่าซุปใสใบหมากเม่าวัตถุดิบสดใหม่เก็บจากสวนครัววิลล่าปาเตบ่อหินแซนด์ไวติ้งข้าวขยำน้ำพริกปลากรายบ่อหินทานคู่กับผักเนาะสดบ่อหินปลาหมงและขนมจีนปลาหมงบ่อหินย่างใบขมิ้นเสิร์ฟพร้อมสำหรับขนมจีนน้ำยาปักใต้รสเข้มข้นและนายงสาคูและปลาเหลียนเปปเปอร์ของหวานปิดท้ายมื้ออาหารเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนสาคูนายงช็อกโกแลตพริกไทยปลาเหลียนและชาดอกลูกจันทร์การเดินทางผ่านมื้ออาหารในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมทริปแต่ยังเป็นการสะท้อนเสียงของชุมชนผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านขับเน้นให้เห็นว่าสิเกาและเมืองตรังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมอาหารที่ทรงคุณค่าและน่าค้นหาอย่างแท้จริง
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
14: และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
16: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
18: ตอนหาบหามแบกคอน
19: นั่นสิแม่ค้าแบกอะไรมาขายนะ
20: กริยาท่าทางแบบนั้นเรียกว่าหาบไม่ใช่แบกจ้ะหาบคือใช้ไม้ท่อนยาวๆสักหนึ่งวาหรือที่เรียกว่าไม้คานสอดหูสาแหรกคู่หนึ่งพร้อมกระจาดแล้วยกเอาลำไม้พาดบ่าหาบสิ่งของในกระจาดทั้งคู่ไป
19: และคำว่าหามหมายความว่ายังไงหรอ
21: หามคือการใช้ไม้ท่อนกลมยาวสักหนึ่งวาหรือกว่าเล็กน้อยโดยเอาปลายไม้ทั้งสองด้านวางบนบ่าคนสองคนจากนั้นก็เอาของที่จะหามไปผูกห้อยไว้ตรงกลางไม้ท่อนนั้นแล้วพาไป
19: โน่นๆดูสิเขาหามกระสอบข้าวได้ด้วยอ่ะเก่งจังเลย
20: ต้องใช้คำว่าแบกจ้าไม่ใช่หามแบกคือการเอากระบุงถุงหรือกระสอบที่บรรจุของอยู่ข้างในยกขึ้นตั้งบนบ่าข้างหนึ่งหรือคร่อมบ่าทั้งสองข้างพาเอาไป
19: ดูคนนั้นสิเขาแบกถุงใบเบ้อเลย
21: ท่าทางแบบนั้นเขาเรียกว่าคอนนะเก้าแต้มไม่ใช่แบก
19: อะไรกันเนี่ยทำไมพูดไม่ถูกสักที
21: คอนก็คือการใช้ไม้ท่อนกลมยาวหรือไม้คานเอาของที่จะคอนไปผูกหรือห้อยกับหัวไม้ข้างหนึ่งแล้วเอาไม้พาดบ่าให้ของที่จะคอนนั้นอยู่ข้างหลังใช้มือข้างหนึ่งจับหัวไม้ข้างหน้าไว้แล้วพาของนั้นไปกับตัว
19: ได้ความรู้ไปอีกหลายคำในวันนี้สบายใจจริงๆเลย
22: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: ก็ในช่วงต่อไปนะครับเป็นการเสวนาในหัวข้อของการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดนะครับสามารถนำมาใช้กับเมื่อคนตาบอดพบกับสาธารณภัยได้อย่างไรนะครับโดยท่านวิทยากรผู้ดำเนินรายการครับท่านสุชาติด่านกระโทกนะครับนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็มีผู้ร่วมเสวนานะครับก็จะมีคุณนนทวัฒน์จอมสูงเนินอุปนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและครูสอน OM นะครับแล้วก็ทางด้านของนายนำโชคเข็มยิรัตครับกรรมการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นครูสอนOM เช่นเดียวกันนะครับขอเชิญท่านสุชาติดำเนินรายการได้เลยครับ
3: ครับก็สวัสดีครับสวัสดีผู้เข้าร่วมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับไม่มีใครตบมือเอาไม่สงสัยถ้าไม่ตบมือก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับ นะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีผู้เข้าร่วมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเนาะในชั่วโมงสุดท้ายนะครับสวัสดีทางไลฟ์สดด้วยนะครับก็เป็นช่วงกิจกรรมเนาะท้ายๆแล้วนะครับในเรื่องของการเสวนานะครับทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวนะครับหรือ O&M ที่เรารู้จักเนาะมีใครไม่รู้จัก O&M ไหมน่าจะผ่านกันมาหมดแล้วแต่อาจจะไม่ได้ผ่านจากพวกผมเนาะอาจจะเป็นอีกคุณครูคนอื่นเนาะสอนนะครับก็แต่ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการมาแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งคณะวิทยากรเองก็ได้ผ่านการอบรมนะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่คนตาบอดสอนคนตาบอดนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับทุกท่านอาจจะได้เรียนในลักษณะของการคนตาดีสอนคนตาบอดปฏิบัติใช่ไหมครับก็หลายๆท่านก็ผ่านการอบรมมาแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของเซกชันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับว่าทำยังไงให้ทักษะเหล่านั้นเนาะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเรามากที่สุดนะครับก็คือเมื่อเราเผชิญกับภัยสาธารณภัยต่างๆนะครับจะทำอย่างไรมีเทคนิคอะไรมีทักษะอะไรเนาะที่ควรนำเอาไปใช้นะครับก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติวิทยากรนะครับทั้งสองท่านนะครับซึ่งก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของ O&M เนาะ O&M หรือทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนะครับเป็นคุณครูแล้วนะครับมาสดๆเลยนะครับเป็นวิทยากรเมื่อปีที่แล้วเนาะไปก็ผมก็ได้ส่งไปอบรมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์เนาะสุราษฎร์ธานีนะครับ1เดือนนะครับ30วันเนาะซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนตาบอดในทุกอย่างเลยนะครับโดยเป็นคนตาบอดเป็นวิทยากรสอนเองนะครับ ก็ท่านแรกนะครับก็จะเป็นท่านนนทวัฒน์จอมสูงเนินนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดนครสีมานะครับแล้วก็เป็นคุณเอ็มด้วยขอเสียงตบมือด้วยครับท่านที่สองนะครับท่านนำโชคเข็มจิรัตนะครับก็เป็นกรรมการนะครับสมาคมคนตาบอดสีมานะครับแล้วก็เป็นครูโอนเอ็มครับเสียงตบมือด้วยครับนะครับก็ในเรื่องของสาธารณภัยเนาะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแล้วก็เกิดขึ้นทันท่วงทีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิชาโอนเอ็มก็เป็นการสอนใช้เรื่องของการดำรงชีวิตในปัจจุบันเนาะทำยังไงให้คนตาบอดใช้ชีวิตได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นอิสระนะครับไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปลงลึกในเรื่องของการเอาไปประยุกต์ใช้เนาะในสถานการณ์ภัยพิบัติก็เดี๋ยวจะมาปูพื้นฐานก่อนนะครับว่าวิชาโอนเอ็มเนาะให้เห็นภาพก่อนว่าวิชาโอนเอ็มเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของการที่จะไปประยุกต์ใช้นะครับในสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับสาธารณภัยต่างๆได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาชวนทางวิทยากรทั้งสองท่านได้พูดคุยเนาะร่วมแลกเปลี่ยนสักเล็กน้อยก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกนะครับก็ก่อนที่เราจะไปถึงการประยุกต์ใช้นะครับจะมาทางคุณนนทวัฒน์ก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของแล้วก็คู่เบิร์ดก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาที่คู่แว่นเนาะเมื่อกี้เขาบอกใครอยากพูดทีหลังนะครับอยากฝากนานๆนะครับคำถามแรกนะครับก็จะมาให้ชวนพูดคุยเนาะว่าในมุมมองของครูสอนโอนเอ็มเนาะเมื่อเกิดสาธารณภัยเนี่ยเช่นภัยไฟไหม้ภัยน้ำท่วมเนาะซึ่งสภาพแวดล้อมต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปทันทีเนาะในหลายๆภัยนะครับสิ่งแวดล้อมซึ่งเรามีการสร้างความคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของการสัมผัสต่างๆนะครับเรื่องของแลนด์มาร์คที่คนตาบอดเนาะเคยจำแหละเคยจำทิศทางหรือเคยจำว่าบ้านของเราเนี่ยมีอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแต่มันเกิดภัยแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนั้นก็จะถามคุณโรเบิร์ตว่าอะไรคืออุปสรรคที่อันตรายที่สุดสำหรับคนตาบอดในวินาทีนั้นครับเชิญคุณโรเบิร์ตครับ
4: ครับผม
3: ได้ไหมครับ
4: ท่านให้ผมมาเรียนครับผมท่านดำเนินรายการนะครับท่านสุชาติด่านกระโทกนะครับนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับผมก็ภัยพิบัตินะครับเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนตาบอดอย่างแรกเลยนะครับตกใจนะครับอย่างแรกเลยคือตกใจตื่นเลยตื่นตูมนะครับแค่บอกว่าเฮ้ยไฟไหม้เอาแล้วนะครับในความรู้สึกของคนตาบอดนะครับวิตกกังวลแล้วอย่างแรกนะครับกลัวแล้วต้องทำอะไรสิ่งที่เคยเรียนมานะครับหรือเคยปฏิบัติมาลืมนะครับ
3: จำไม่ได้
4: เลยนะครับว่าต้องปฏิบัติอะไรยังไงอันนี้คืออย่างแรกเลยนะครับเวลาเกิดภัยพิบัติเนาะหรือเกิดสิ่งที่มันไม่คาดคิดนะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับว่าในทักษะต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงทักษะของ OM ก่อนนะครับว่าทักษะมีทั้งหมด4อย่างนะครับทักษะไม่ว่าจะเป็นเดินกับผู้นำทางไม้เท้าขาวนะครับประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วก็เกี่ยวกับการสร้างแผนผังหรือแผนที่ในหัวนะครับเราจะมาพูดถึงแผนที่ก่อนนะครับผมซึ่งภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมหรือใดๆนะครับภูมิประเทศนะครับสิ่งแวดล้อมในตัวเราเนี่ยรอบๆเรานะครับเปลี่ยนแน่นอนนะครับอย่างเช่นนะวันนี้โอ้ยไฟไหม้นะตรงนี้เคยมีกำแพงเป็นไม้บ้านเราเนาะกำแพงไม้อะไรเงี้ยอยู่ดีวันนึงไฟลุกบุ้มเอากำแพงนี้หายไปแล้วนะครับตรงนั้นก็จะกลายเป็นกองไฟซึ่งภูมิประเทศหรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแล้วตอนนี้คนตาบอดเริ่มกลัวแล้วว่าถ้าเราเดินไปตรงเนี้ยเพื่อจะไปเลาะแนวเนี่ยกูจะเดินเข้ากองไฟหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมกับเราว่าเดินเลาะแนวจะพาเราเดินออกจากบ้านได้ถูกต้องกลายเป็นเราเดินเลาะแนวเข้ากองไฟ นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นค่อนข้างที่จะยากเนาะซึ่งตาบอดเวลาเราไม่ว่าจะเป็นทักษะไม้เท้าหรือใดๆเนี่ยเวลาสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเนี่ยคือเราคนตาบอดต้องมาเรียนรู้ใหม่เลยต้องมาจำใหม่ว่า อะไรยังไงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเนาะแต่คนมองตามองเห็นเนี่ยเขาจะดูปุ๊บเขารู้เลยว่าตรงนี้มันเป็นภูมิประเทศอย่างไรอะไรปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่คนตาบอดต้องใช้การคิดต้องสัมผัสต้องไปเดินจริงกว่าจะวาดแผนผังแผนที่อะไรในหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะยากด้วยแล้วก็พอมันเกิดจริงเนี่ยตาบอดเราวิตกกังวลกลัวไปใหญ่เลยครับคราวนี้ยิ่งผู้สูงอายุเนาะที่มองไม่เห็นด้วยเนี่ยเคลื่อนไหวช้าเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นภัยมากครับผมภัยก่อเกิดตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะฮะก็แล้วมาผมขอพูดถึงในประสาทสัมผัสนะครับต่อมาประสาทสัมผัสนะครับ5อย่างเนาะของคนตาบอดเราใน O&M นะฮะอย่างแรกก็คือการมองเห็นเราจะไม่แบบเอ้ยมองเห็นแค่แสงเราก็ใช้มือใช้อะไรเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเราต้องใช้อันมองเห็นนิดของเราเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับเนาะให้เกิดประโยชน์ที่สุดอย่างเช่นตรงนี้เราเห็นเป็นเงาๆมืดๆทุมึนแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับอย่างเช่นไฟเขาบอกไฟไหม้นะประสาทสัมผัสแรกเรามองเห็นมันเป็นไฟแวบแวบแวบแวบให้เราตีไว้เลยว่ามันอาจจะมีไฟอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ตาสำหรับคนมองเห็นนิดๆหน่อยๆนะครับอย่างที่สองนะครับหูฟังนะครับหูฟังนี้น่าจะเป็นแบบ
3: ไร้สาย
4: จะบอกว่าไร้สายเลยก็ไม่ใช่เนาะมันเชื่อมต่อสมองเนาะ
3: เออ
4: นะครับหูนี่เราก็ต้องฟังนะครับแต่การฟังของเราเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอีกแหละเวลาเกิดไฟไหม้จริงๆเนี่ยเสียงดังไหมครับดังหรือเวลาน้ำท่วมหรือลมพัดพายุอะไรมาเนี่ยดังครับซึ่งตาบอดไม่สามารถที่จะจับตรงนี้ได้แล้วเสียงคนเกี้ยวก้าวเลยเขานี่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นคนเป็นเสียงของตกหล่นนะครับหรือเป็นเรียกว่าอะไรเสียงจากไฟไหม้เสียงจากพายุเสียงจากลมแรงนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันค่อนข้างที่จะยากสำหรับคนตาบอดเนาะในการที่จะหนีออกจากจุดที่เกิดเหตุนะครับมาอย่างต่อมาคือจมูกดมกลิ่นนะครับกลิ่นคงกลิ่นควันกลิ่นเยอะแยะเลย จะพูดโคราชแล้วติดก่อนนะครับเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมันไม่สามารถที่จะบอกได้เนาะว่ากลิ่นทิศทางไหนมันมีควันแล้วมันเป็นไฟหรือไม่เป็นไฟอะไรเงี้ยให้เราเดินไปทิศทางไหนอะไรเงี้ยอันนี้ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะครับมานะฮะที่4ลิ้นลิ้นนะครับ ลิ้นนะครับซึ่งลิ้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าต้องเอาไปใช้อะไรได้เนาะอันนี้ก็
3: ทำยังไงให้ปลอดภัย
4: อันนี้ลิ้นนะครับอันนี้ผมขอมาข้อที่5เลยนะครับข้อที่5ก็จะเป็นเกี่ยวกับประสาทสัมผัสเอ้ยไม่กายสัมผัสนะครับซึ่งกายสัมผัสเนี่ยมันก็จะบอกได้เนาะว่าตรงไหนมันเดินเข้าไปแล้วมันร้อนขึ้นวัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิหรือว่าใช้ในการป้องบนป้องล่างนะครับใช้กายสัมผัสนะฮะลองสัมผัสดูว่าตรงไหนเป็นพื้นผิวอะไรยังไงอันนี้ก็จะอยู่ในกายสัมผัสนะครับอันนี้ก็เป็นประสาทสัมผัสของคนตาบอดเนาะคนตาดีก็มีไม่ใช่แค่คนตาบอดนะครับแต่เราแค่ดึงศักยภาพของมันมาใช้ให้มากที่สุดนะครับต่อมาเกี่ยวกับเรื่องไม้เท้านะครับซึ่งไม้เท้ากว่าจะมาปรับใช้ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับถ้าไม่ได้เกิดเหตุจริงๆหรือไม่ได้แบบเพราะว่าคนมันเดินเยอะวิ่งเยอะเนาะถ้าเราไปใช้เนี่ยมันเกิดการสะดุดแน่นะครับโอ้ตาดีวิ่งหนีก่อนแล้วมึงจะหนีไปไหนตาบอดเคาะอยู่สะดุดไม่เท่าล่มนะจะมีเรื่องมีปัญหากันอีกนะครับคราวนี้กลับเขาจะมาช่วยก็กูไม่ช่วยมึงแล้วนะฮะก็จะเกิดการมันค่อนข้างที่จะยากเนาะมันก็เลยต้องมีเทคนิคนะครับในการที่จะมาปรับใช้ในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์นะครับ อันนี้เกี่ยวกับไม้เท้าเนาะเราจะยังไม่เจาะนะครับโอเคต่อมาเป็นเกี่ยวกับผู้นำทางซึ่งผู้นำทางเนาะในเกิดเหตุจริงๆเนี่ยเหมือนพี่เก่งนะที่พี่เก่งเล่าให้ฟังหนีหมดก่อนเลยเหลือแต่คนตาบอดนั่งจึงเถิงอยู่เนาะก็อันนี้ก็มันก็ต้องเกิดการมันต้องสื่อสารการให้เข้าใจนะครับแต่เกิดจริงมันก็ค่อนข้างที่จะสติแตกแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องเอาตัวชีวิตตัวเองอ่ะรอดก่อนนะครับก็เวลาจับหรืออะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้คิดหรอกครับว่าเดี๋ยวขอจับเหนือข้อศอกนะเดี๋ยวขอจับไหล่นะมันคงจะไม่มีแบบนั้นแน่นะครับในวันนั้นคงจะลากกันถูกุ้งถูกังออกจากบ้านออกหรือออกจากตึกนะครับอาคารเวลาเกิดเหตุเกิดภัยเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นทักษะทั้งหมดนะครับของ ONM นะรวมๆกันอยู่ในนี้นะครับและให้เราไปปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์นะครับผมก็อันนี้ก็คือภัยเนาะอย่างแรกเลยนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรที่ตาบอดเอาภาษาในวิชาเนี้ยของโอนเอ็มเนี่ยเกี่ยวกับทักษะเนี่ยทักษะที่มีปัญหาที่สุดก็น่าจะเป็นประสาทสัมผัสเนาะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากอันนี้ก็จะขอก็ช่วงนี้ก็จบประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: ครับก็ขอบคุณนะครับครูโรเบิร์ตเนาะครูนำโชคนะครับก็ได้พูดให้เห็นภาพนะครับว่าวิชาONMเนี่ยมีความสำคัญหรือมีทักษะอะไรที่จำเป็นเนาะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับก็เริ่มต้นจากการหนึ่งและเรื่องของการตั้งสติเนาะเรื่องของการตื่นตระหนกนะครับแล้วก็จะทำยังไงนะครับก็คือการนำทักษะนะครับวิชาONMเนาะโดยเมื่อกี้ครูระเบิดก็บอกว่ามีอยู่3อัน3อย่างนะครับก็คือเรื่องของการเดินทางกับผู้นำทางเนาะแล้วก็เรื่องของประสาทสัมผัสการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับคนของเราก็มี5อย่างใช่ไหมครับแล้วก็การนึกถึงเรื่องของแผนที่ของเรานะครับแผนที่บ้านนะครับแผนที่ที่เราคุ้นเคยนะครับสิ่งของต่างๆที่เราวางไว้ภายในบ้านเรามันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดเหตุที่บ้านเนาะแต่ถ้าเป็นที่ทำงานหรือเป็นสถานที่ราชการหรือที่เราไปใช้บริการก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่มันก็เป็นทักษะที่เราควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกเอาไว้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เพิ่มมาคือเรื่องของไม้เท้าขาวนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูทางของคุณนนทวัฒน์นะครับคุณแว่นของเรานะครับก็เป็นครูแว่นเนาะก็จะขอให้ทางคุณแว่นเนาะได้เสริมว่าในกรณีที่เกิดเหตุภัยแล้วเนี่ยเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนาะในลักษณะของหลักสูตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับเราควรมีการเตรียมพร้อมในด้านไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้คุณแว่นได้พูดถึงเนาะว่าเตรียมอะไรนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในการเอาตัวรอดครับเชิญครับ
5: ก็สวัสดีครับเรียนท่านนายกเนาะเรียนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษาเนาะผมเนาะเมื่อกี้นายกก็ให้คำถามมานะว่าเราควรทำยังไงใช่ไหมไม่รู
3: ้ถ้าเราพร้อม
5: เตรียมความพร้อมใช่ไหมการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับผมนะครับเท่าที่ได้ศึกษามานะครับแต่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนาะ
3: ใช่
5: เราเป็นการเตรียมความพร้อมว่าจะทำยังไงนะครับสำหรับวิชา ONM นะครับมันสำคัญต่อคนตาบอดมากนะครับสำคัญมากเวลาเราก็จะใช้ทักษะในด้านใดเวลาเราเกิดภัยพิบัตินะครับยกตัวอย่างนะครับการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอย่าง ONM เนี่ยไฟไหม้เราควรทำยังไงนะครับเมื่อไฟไหม้แล้วเราควรใช้ประสาทสัมผัสอย่างที่ครูเบิร์ตได้กล่าวไว้ว่าใช้จมูกบ้างใช้หูบ้างนะครับกรณีนี้ก็ยกตัวอย่างใช้ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นควันนะครับเมื่อเราอยากเจอควันเยอะๆเราควรวิ่งหาควันไหมครับวิ่งเข้าไปหาควันเลยใช่ไหมฮะ
3: วิ่งเข้าไปหากลิ่นหรือ
5: วิ่งเข้าไปหากลิ่นวิ่งเข้าไปหาไฟเลยไหมครับถ้าเราเจอควันเยอะๆไม่ใช่ไหมอีกหนึ่งอย่างที่เราเป็นประสาทสัมผัสของเราคือการกลิ่น ดมกลิ่นด้วยจมูกนะฮะกลิ่นควันกลิ่นไฟนะฮะเราได้ยินได้กลิ่นไฟปุ๊บเราควรหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงออกมาด้วยความรวดเร็วนะครับพอเจอควันปั๊บเราจะสังเกตได้ไงเราจะออกจากห้องยังไงนะครับเราสมมุติที่เราอยู่เนี่ยเป็นห้องนอนที่เราอยู่นะครับเป็นคนตาบอดเราต้องสำรวจเรารู้อยู่แล้วว่าห้องเราเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเมื่อไฟไหม้นะครับเราก็ต้องใช้แลนด์มาร์คคือผนังของห้องนะครับไฟไหม้มันไม่ได้ไหม้ผนังหรือไม่ได้ไหม้สิ่งปลูกสร้างนะครับเราก็จะสังเกตเอาผนังของห้องนี่แหละในการเลาะแนวนะครับเลาะแนวออกไปนะครับเลาะแนวผนังห้องออกไปที่ด้านนอกเนาะอันดับแรกแนวอย่างอื่นหายหมดแหละพวกเสื้อผ้าอะไรไฟไหม้แล้วนะครับก็จะไปหมดแหละนะครับก็ยึดแนวผนังของห้องนะครับเลาะแนวออกไปก็จะเจอทางออกนะครับสิ่งที่2 อย่างที่2นะครับจำเป็นอีกอย่างนึงคือทักษะที่เราต้องใช้คือการป้องส่วนบนและป้องส่วนล่างนะครับเวลาเราเดินไปเนาะวิชาโอนเอ็มของคนตาบอดเขาบอกให้ป้องบนป้องล่างเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางแล้วเวลาไฟไหม้หรือแผ่นดินไหวก็เอามาปรับได้นะครับเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางที่มันจะหล่นหรือมันจะตกนะครับใส่เรานะครับป้องบนจะอยู่ระดับอกถ้าเวลาเราเดินไปปั๊บป้องกันสิ่งกีดขวางอยู่ระดับศีรษะแล้วก็ยกมือขึ้นไปนิดนึงเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองนะครับป้องตัวเองให้ไม่โดนสิ่งกีดขวางเวลาไฟไหม้เนี่ยมันก็จะมีพกไม้ที่โดนไฟไหม้แล้วก็ตกลงมาอย่างน้อยก็โดนมือเราแหละนะครับไม่โดนหัวนะครับใช่ไหมครับต้องมีส่วนร่วมกับผมบ้างนะเดี๋ยวผมจะพูดไปไม่ถูกสมาชิกใหม่ไม่ต้องไม่ค่อยเข้าใจเนาะเราช่วยกันทำมาหากินนะครับว่าก็วิชาโอนเอ็มเนี่ยคือยังก็พูดแหละมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราเป็นลดความเสี่ยงเราจะทำยังไงเพื่อเวลามันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรใช้เทคนิคอะไรในการเอาตัวรอดนะครับอันแรกผมก็บอกว่าใช้การเลาะฝาผนังออกไปประตูอันที่สองก็ใช้วิธีการป้องส่วนบนนะครับป้องส่วนบนเพื่อให้ไม่โดนสิ่งกีดขวางอันที่สามถ้ากรณีเราฉุกเฉินเราอยู่ในห้องเนี่ยใช้การนับ9อยู่ในบ้านเราเนี่ยนับ9เอาเลยวิ่งไปเลยตรงไปเนี่ยประมาณ19ถึงหน้าประตูห้องแล้วนับ9ไปเลย1 2 3 4 9 10ไปครับออกไปเลยปลอดภัยแน่นอนนะครับประมาณนี้สำหรับผมนะในข้อแรกนะครับท่านก็ประมาณนี
3: ้ครับ นะครับก็ขอบคุณท่านแว่นนะคุณแว่นครูแว่นนะครับมันเรียกแปลกๆนะครับ เป็นทางการก็จะดูแปลกๆนะครับก็ในส่วนของครูแว่นนะครับก็พูดถึงเรื่องของสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเรื่องของทักษะนะครับแล้วก็นะครับการป้องกันตัวเนาะทักษะการเลาะแนวทักษะการป้องกันตัวทักษะการเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายตัวเองนะครับไปยังจุดปลอดภัยนะครับทำยังไงให้ไปสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นทักษะที่มาทั้งสองท่านเนาะได้ให้เห็นภาพนะครับเพิ่มขึ้นเนาะในเรื่องของการปูพื้นฐานวิชาโอนเอ็มนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะต้องเอามาปรับใช้ในสถานการณ์ภาวะเร่งด่วนนะครับก็เดี๋ยวในช่วงแรกก็เรื่องของพื้นฐานก็จะประมาณนี้แล้วก็มาในช่วงที่2นะครับก็จะมาเป็นเหมือนการเจาะลึกเนาะว่าเราจะใช้เทคนิคทักษะอะไรบ้างเนาะที่จะสามารถทำให้เห็นภาพได้จริงเนาะเราจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3ประเด็นนะครับที่จะถามทั้งครูโรเบิร์ตแล้วก็ครูแว่นนะครับก็ในอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตถามครูเบิร์ตก่อนเนาะนะครับว่าในทักษะวิชาโอนเอ็มเนี่ยทักษะท่าทางพื้นฐานของโอนเอ็มเช่นการป้องล่างป้องบนเนาะหรือเทคนิคการใช้ไม้เท้าขาวนะครับเมื่อต้องเดินผ่านอย่างเช่นไฟไหม้เนาะก็จะมีควันไฟนะครับ หรืออาจจะเป็นแผ่นดินไหวก็จะมีพื้นถล่มเนาะหรืออาจจะเป็นน้ำท่วมขังนะครับก็สภาพแวดล้อมเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้เทคนิคเหล่านี้นะครับก็มีทำยังไงเนาะจะให้ปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางคุณโรเบิร์ตเนาะได้อธิบายนะครับในส่วนนี้ครับเชิญครับให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นครับเชิญครับ
4: ครับผมขอบคุณครับก็เดี๋ยวขอบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าอันนี้ผมลองจำลองโดยตัวผมเองนะยังไม่เกิดการแบบใช้จริงนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะยากถ้าจะใช้แนวทักษะต่างๆแต่ผมให้ประมาณ 30% แล้วกันนะครับที่จะรอดโดยใช้เทคนิคของโอนเอมนะครับคนตาบอดที่จะรอดเนี่ยครับคนเพราะว่าถ้ามันเกิดจริงหรืออย่างเช่นเราอยู่บนตึกอาคารเนี้ยชั้น2เนี่ยแค่ชั้น2นะครับถ้าอยู่ดีเกิดแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้นะครับซึ่งคนตาอา ONM เนาะวิชาของมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นวิชาต้องสำรวจก่อนก่อนสำรวจทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมก่อนนะครับก่อนที่จะเคลื่อนไหวไปไหนซึ่งไอ้ตึกเนี้ยมันก็

แล้วพร้อมกับประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานี่แหละที่เรามีอยู่นะครับให้เราอย่างแรกเลยยืนมันจะยืนวิเคราะห์มันก็ยากอะเนาะแต่ตาบอดมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะประสาทสัมผัสจริงกว่าจะแบบรู้ว่าข้างหน้ามีคนมีอะไรเงี้ยบางทีมันชนไปหมดแล้วบางทีคนตาดีวิ่งชนเราล้มปุ๊บคนคนที่สองมาไม่รู้เรามองไม่เห็นเหยียบซ้ำอีกนะครับมันก็เลยว่าถ้าจะใช้ได้จริงก็ต้องคนนำทางเนาะต้องมีคนนำทางนะครับผมก็จะมาเลือกในคนนำทางแล้วกันนะผู้นำทางนะครับในการที่จะช่วยเหลือคนตาบอดนะครับในเวลาแบบคนตาบอดเยอะๆอย่างนี้นะครับเราจะใช้เทคนิคในการเดินแบบเข้าทางแคบนะครับคือพับแขนเนาะแล้วให้คนตาบอดจับที่ข้อมือต่อกันไปยาวๆเลยถ้าจับแบบเหนือข้อศอกนะครับเราจะอยู่เฉียงกับคนผู้นำทางซึ่งคนตาบอดก็อาจจะไปตำนู่นตำนี่เนาะมันไม่ได้อยู่คนตาดีไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ดีเท่ากับเดินในทางแคบนะครับส่วนเลาะแนวนะครับเดินเลาะแนวเนี่ยถ้ามันไม่ได้เกิดเหตุที่มันไฟรุนแรงแล้วเราอยากจะหาทางออกเนี่ยอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับในการเอาหลังมือเลาะแนวอาคารนะครับเราไปหาทิศใดทิศหนึ่งก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราไปหาทิศเราเดินไปฝั่งซ้ายมือนะเดินไปฝั่งซ้ายมือโอ้ไม่ถึงกำแพงสักทีตามจริงมันเกือบจะถึงแล้วแหละแต่เรามองไม่เห็นเองก็กราฟหมุนหันมาขวามือนะครับเพื่อจะไปหาทางขวาไม่เห็นทั้งทีก็มันเกือบจะถึงแล้วแต่ก็เบรกกึกเอาไม่เห็นมีกำแพงสักทีล่ะอันนี้มันก็จะเป็นโอกาสในการรอดของเราก็จะน้อยลงนะครับตายเลย นะครับทั้งนั้นเราจะไปทิศทางไหนให้เราไปทิศทางนั้นนะครับเพื่อหาแนวเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวกำแพงแนวโต๊ะแนวอะไรก็ได้นะครับที่ทำให้เราแบบออกไปหาเจอกับประตูนะครับซึ่งเราต้องทำความคุ้นเคยอยู่แล้วเราไปกับผู้นำทางเนี่ยเข้ามาอบรมเนี่ยเราต้องคนตาบอดต้องถามเลยว่าเนี่ยเราหันหน้าไปทิศไหนประตูจะอยู่ทิศไหนซ้ายขวาหน้าหลังนะครับให้เราหาจุดไว้เลยนะครับเราต้องสังเกตเนาะมันต้องถามนะครับต่อให้เราจะไม่ได้ไปสำรวจด้วยตัวเองแต่เราถามไว้เพื่อวางแผนไว้ในหัวเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้โอกาสในการรอดของเราเนี่ยหรือไปรวมพลได้ถูกต้องเนี่ยค่อนข้างที่จะก็เยอะอยู่นะฮะแต่ไม่เยอะที่สุดนะก็ถือว่าเยอะนะครับอันนี้ก็คือใช้การเลาะแนวหรือการตั้งสตินะครับเพื่อหาจุดแนวของเรานะครับแต่ถ้าเป็นไม้เท้าขาวเนี่ยผมอยากให้มาร่วมใช้กันกับในการหาแนวให้ได้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับในการหาแนวได้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเรามองกระป้องบนป้องล่างเพื่อหาแนวเนี่ยค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะช้านะครับเพราะมันต้องแข่งกับเวลาแข่งกับไอ้ตัวไอ้ภัยทั้งหลายเนี่ยที่มันจะเข้ามาเนี่ยนะครับให้เรากวาดไปเลยฟูฟูฟูเพื่อหาแนวแล้วก็เอาแนวเป็นเกณฑ์เพราะว่าในตอนนั้นบางทีมันคนชุนมุนมันเยอะนะครับเราอาจจะไปเบียดเสียดกับเขาบางทีมันเราด้วยเรามองไม่เห็นด้วยเราพึ่งตัวเองอยู่ไม่มีใครนำทางเราก็มันจะเกิดให้เราบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเนาะนะครับไปโดนเหยียบโดนอะไรมานะครับกับไม่ได้โดนเขาเรียกว่านะไฟไหม้ไม่ได้โดนไฟไหม้โดนไฟไม่โดนสิ่งของตกใส่หรอกแต่โดนคนเหยียบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภัยจากมนุษย์แล้วนะฮะที่สร้างให้กับตัวเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่ลองประยุกต์จำลองมาเมื่อวานก่อนเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้โจทย์เนาะก็เลยก็ลองมานั่งคิดดูโดยใช้ของตัวเองถ้าใครมีอะไรสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับก็แล้วถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยเราทำความคุ้นเคยอยู่แล้วหรือว่าแวดล้อมที่เราคุ้นเคยเนี่ยอันนี้เราจะทำความคุ้นเคยอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับเราก็จะค่อนข้างที่จะรู้เนาะว่าอะไรตรงไหนเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าน้ำท่วมมาหรือภัยธรรมชาติมันเข้ามาเนี่ยบางทีสิ่งแวดล้อมนั้นมันหายไปเลยนะที่เราแบบเฮ้ยตรงนี้เคยมีเสาตรงนี้เคยมีกำแพงตรงนี้เคยมีประตูบางทีมันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับซึ่งคนตาบอดเนี่ยก็ต้องใช้ประสาทสัมผัสอีกแหละ

0: ในการที่เข้ามาช่วยเสริมกับเทคนิคไม้เท้าขาวหรือการเลาะแนวป้องบนป้องล่างนะครับในการฟังเสียงดมกลิ่นเนาะใช้กายสัมผัสนะครับในการเข้ามาร่วมใช้แต่มันก็ต้องเกิดการฝึกจริงนะครับมันถึงจะได้เห็นภาพถ้าอธิบายแบบนี้ให้ยกตัวอย่าง100ตัวอย่างก็ไม่สู้จับมือคนตาบอดปฏิบัตินะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณคุณโรเบิร์ตนะครับก็ท่านก็ได้พูดเชิงในลักษณะการอธิบายเนาะจริงๆก็อยากให้ปฏิบัติแต่ในทักษะสำคัญเลยก็คือการใช้ไม้เท้าเนาะเพื่อเป็นการสำรวจสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับก็คือการใช้การสไลด์ใช่ไหมครับอาจจะเป็นสไลด์ในแบบทะแยงก็ได้หรืออาจจะเป็นซ้ายขวาได้ไหมครับในพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่อาคารก็จะใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในลักษณะถ้าเป็นน้ำท่วมอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นสิ่งปรักหักพังที่พังลงมาแล้วทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะใช้การใช้สไลด์ในเชิงก็คือทะแยงไปข้างหน้าเนาะถ้าคนที่เรียน OM ก็จะรู้ศัพท์เหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทักษะหรือท่าทางพื้นฐานที่เราควรจะใช้ให้เป็นเนาะการป้องล่างป้องบนทุกคนจำได้ไหมครับทำไงป้องล่างป้องบน
2: ทำอย่างนี้
1: ป้องบนป้องบนป้องบนคือยกแขนขึ้นมาขนานกับพื้นระดับไหนครับจำได้ไหมหน้าผากเลยเหรอระดับอกนะครับขนานกับพื้นอันป้องศีรษะนะครับป้องล่างครับ
2: อย่างเงี
1: ้
2: ยอ
1: ี
2: ก
1: ยื่นมือมาข้างหน้านะตรงช่วงหน้าท้องเนาะหันหลังมือออกไปเนาะก็ใช้ทั้ง2อันก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นสถานที่ที่ไหนที่ไม่คุ้นเคยก็นั่นแหละก็ใช้ร่วมกันเนาะเพราะว่าพื้นที่ที่เราไปใช้บริการหรือบ้านของเราเองเราก็จะรู้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ระดับไหนเนาะก็เรียกใช้เอานะครับเลือกใช้เอานะครับโอเคก็มาเดี๋ยวประเด็นที่สองนะครับก็เดี๋ยวมาทางครูแว่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประเมินเนาะการประเมินเส้นทางนะครับแล้วก็การสร้าง mental map ก็คือเรื่องของแผนที่หรือแผนที่ในการเคลื่อนย้ายตัวเองเนาะในกรณีฉุกเฉินนะครับก็ในกรณีที่เราคนตาบอดเองไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดหรือคนปกติเนี่ยก็จะเกิดความตระหนกตกใจกลัวกันอยู่แล้วเนาะก็จะมีเสียงดังรบกวนต่างๆเนาะเสียงไซเรนก็ดีเสียงคนกรีดร้องนะครับการประเมินทิศทางนะครับหรือการสร้างผังความคิดนะครับเราจะทำได้ยากมากนะครับก็อยากให้ครูแว่นเนาะได้เพิ่มเทคนิคหรือแนะนำนะครับพวกเราว่าจะทำอย่างไรนะครับให้มีก็คือสามารถตั้งสติแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆที่เหลืออยู่นะครับมาทำยังไงให้เราปลอดภัยอ่ะเชิญครูแว่นครับ
3: ครับขอบคุณท่านนายกนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเราเป็นคนตาบอดแล้วเมื่อเกิดภัยนะครับสิ่งแรกที่เราจะกังวลคือตกใจมากเฮ้ยไฟไหม้ป่าวะน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะครับบางคนสติหลุดนะฮะบางคนสติหลุดสติแตกไปเลยนะครับแต๋วแตกไปเลยก็มีเนาะอย่างใครที่แบบเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วนี่แต๋วแตกไปอ้ายไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยข้อแรกนะครับเราต้องตั้งสติก่อนหายใจเข้าลึกๆสัก 3-4 ครั้งก่อนนะหายใจเข้าลึกๆเสร็จปั๊บแล้วก็ทำไงต่อเราต้องตั้งสติเราไม่ควรเดินไปในเวลาที่แบบสิ่งที่เราเดินไปเนี่ยมันด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยอาจจะลังเลว่าจะเดินไปทางไหนดีนะครับเราจะไม่รู้แล้วว่าถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยจะไปทางไหนดีวะซ้ายหรือขวาดีนะครับอันดับแรกตั้งสติแล้วก็วาดแผนที่ในหัวสมมติในห้องนี้มันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมให้เราวาดแผนที่เลยว่าหน้าประตูอยู่ตรงไหนนะครับวาดแผนที่ในหัวเลยนะครับตั้งสติเสร็จปั๊บวาดแผนที่เสร็จแล้วทำไงต่อคิดว่าควรทำไงต่อครับเพราะวาดแผนที่เสร็จแล้วฮะควรเดินไหม
1: ระบายสี
3: เพราะวาดแผนที่เสร็จแล้วไม่ใช่วาดแผนที่คือสร้างแผนที่ในหัวเราว่าในห้องนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยม เรารู้เสร็จรู้แล้วว่าห้องนี้สี่เหลี่ยมปั๊บควรที่จะใช้เทคนิคการเลาะแนวโดยใช้หลังมือฝาผนังเรานะครับเลาะขอบสมมติห้องนี้เป็นสี่เหลี่ยมตั้งสติปั๊บออกไปเลยเลาะแนวไปด้านขวาเลาะแนวไปด้านขวาเพราะว่ากำแพงเนี่ยมันไม่หายแน่นอนนะครับถ้าไฟไหม้นะไม่หายไฟก็คงไม่ไหม้กำแพงอ่ะนะครับ
1: จริงไหมถ้าเป็นไม
3: ้ถ้าเป็นไม้ก็ไม่แน่ให้เราสังเกตสมมติว่าในกรณีสมมติว่าเป็นปูน
1: เป็นปูน
3: เป็นปูนนะครับแล้วก็เลาะแนวออกไประหว่างที่เราเลาะแนวไปปุ๊บแล้วก็ดูกลิ่นเน้นอีกทีคือกลิ่นและความรู้สึกนะครับว่าด้านซ้ายเนี่ยสมมติด้านซ้ายมันไฟไหม้อย่างรุนแรงเราควรเดินเข้าไปไหมครับเข้าไปแมงเม่าบินเข้ากองไฟคือพี่ต่ายเราควรไม่เดินเข้าไปนะฮะเราก็ควรขยับออกมาด้านขวาและอีกเทคนิคหนึ่งคือเขาบอกว่าอันนี้เพิ่งไปอ่านมาเมื่อวานเลยเขาบอกว่าในการใช้เทคนิคการปิดหูหนึ่งข้างเพื่อฟังเสียงให้มันชัดเจนนะครับว่าด้านหน้าตรงนู้นมีเสียงคนไหมหรือเสียงประกาศอะไรไหมเพื่อที่เราแบบที่จะช่วยเราได้ถ้าเกิดไฟไหม้ปุ๊บมีเสียงอยู่ฝั่งหน้าลิฟต์ผมมีคนอยู่ทางนี้นะเราก็จะรู้ทิศทางแล้วเราก็จะเดินไปได้ใช่ไหมฮะประมาณนี้นะครับเราก็จะรู้ทิศทางที่เราจะไปได้นะครับเมื่อคืนนี้ผมอ่านมาก็ยอมรับตามตรงนะครับก็อ่านคำถามนี้นะครับหลักๆคือสร้างแผนที่ในหัวและการสำรวจเวลาเราไปในที่ต่างๆถ้าที่ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่างเราไปประชุมเป็นห้องยังไงเราก็ต้องสำรวจถามผู้นำทางก่อนเลยว่ามีบันไดหนีไฟอยู่ตรงไหนเดินถ้าเราจะเดินออกไปจากห้องนี้เดินออกไปตรงไปเลี้ยวด้านซ้ายลงบันไดเลี้ยวด้านขวาไปห้องน้ำตรงไปเจอบันไดหนีไฟให้เราสำรวจในที่ที่เราอยู่นะครับอย่างน้อยเราไม่เคยไปเนี่ยยังไม่เคยไปเนี่ยเราต้องถามก่อนเลยนะครับเราเป็นคนตาบอดเนาะเมื่อเจอสถานการณ์จริงอย่างไฟไหม้แผ่นดินไหวเงี้ยเราก็จะพอรู้ว่าตรงไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายลงบันไดก็จะประมาณนี้คือหลักๆคือให้มีสตินะครับเป็นอันดับแรกนะครับมันสติแตกอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตาบอดตาดีถ้าเกิดภัยฉุกเฉินขึ้นมาบางคนเนี่ยเห็นไหมอย่างกรณีคุณสุบินเนี่ยสติแผ่นดินไหวลูกน้องลงไปหมดแล้วลูกพี่ยังนั่งรออยู่ข้างบนลงไปเสร็จแล้วคิดได้ว่าลูกพี่ยังอยู่ข้างบนถ้ากรณีนี้ถ้าเกิดแผ่นดินถล่มคุณสุบินน่าจะไม่รอดเนาะ น่าจะเกิดไม่รอดนะครับมีสตินะหลักๆคือมีสติผมก็ประมาณนี้ครับท่านเชิญต่อ
1: ครับขอบคุณครูแว่นนะครับครูแว่นก็ได้อธิบายเนาะในเรื่องของ mindset แล้วก็การวางแผนตัวเองนะครับว่าหลังที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเราสติแตกอยู่แล้วเนาะเราก็จะคิดแหละว่าจะเอาตัวรอดยังไงก็เริ่มจาก 1. ตั้งสติให้ได้นะครับ 2. ก็คือวางแผนความคิดตัวเองขั้นตอน 1, 2, 3 นะครับเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็มาดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็คือแผนที่อาคารแผนที่บ้านเนาะที่เราอยู่จริงนะครับว่ามันเป็นยังไงมีผนังมีโต๊ะมีเก้าอี้มีสิ่งอะไรที่อยู่รอบข้างเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเหตุมันก็มีหลายภัยนะก็ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ก็เรื่องของควันแล้วก็ต้องใช้ทักษะเข้ามามีส่วนร่วมก็คือการดมกลิ่นถ้าเป็นน้ำท่วมเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องของการส่งสัญญาณก็ดีนะครับทำยังไงเราจะรู้ว่ามีใครอยู่ตรงไหนให้ความช่วยเหลือเราได้บ้างนะครับก็อย่างที่ครูแว่นแนะนำเลยก็คือเรื่องของการปิดหูข้างหนึ่งใช่ไหมปิดหูข้างหนึ่งเพื่อที่จะฟังว่ามีใครอยู่ตรงไหนนะครับประตูอยู่ตรงไหนแสดงถ้ามีคนเยอะๆตรงนั้นแสดงว่าด้านนั้นแหละน่าจะเป็นประตูอะไรอย่างงี้เนาะนี่เป็นความนั่นแหละคือทางรอดเป็นสิ่งที่เราต้องคาดแล้วก็ต้องคิดแล้วก็ต้องวางแผนในหัวของเราให้ได้นะครับโอเคประเด็นต่อมานะครับก็จะเป็นหลังจากที่เราได้รู้จักเรื่องของ ท่าทางทักษะต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการประเมินแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นเป็นสามคือเรื่องของการสื่อสารสื่อสารขอความช่วยเหลือเนาะว่าทํายังไงคนตาบอดจะสื่อสารได้ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับก็จะขออนุญาตถามทั้ง2ท่านแหละในคําถามเดียวกันแล้วก็ตอบทีละคนนะครับก็ในเรื่องของทักษะของการช่วยเหลือนะครับในกรณีที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าเราอยากจะขอความช่วยเหลือเนาะกรณีอย่างกู้ชีพผู้ภัยไม่รู้แหละว่าเขาจะมีทักษะในการดูแลคนตาบอดหรือเปล่าการอุ้มการจับการอะไรต่างๆเนาะก็เดี๋ยวให้ครูเบิร์ตนะครับหรือครูแว่นเนาะได้แนะนำนะครับว่าควรทำอย่างไรเนาะในกรณีที่ถ้าผู้ช่วยเนี่ยเข้ามาช่วยเราเราไม่รู้วิธีไม่รู้เทคนิคในการช่วยคนตาบอดต้องทำยังไงอ่ะเชิญครับอ่ะครูแว่นก่อนก็ได้อ่ะเชิญครับ
3: ขอบคุณคำถามเนาะสำหรับหน่วยงานหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเราอยากได้ต้องการความช่วยเหลือจากเราเป็นคนตาบอดเนี่ยเราจะให้เขาช่วยเหลือเราต้องแนะนำหน่วยงานนะครับถ้าเจอคนตาบอดหรือว่าผู้ที่ยังไม่รู้จักคนตาบอดเนาะแนะนำคืออย่าดึงอย่าลากอย่าฉุดนะฮะบางคนเนี่ยเกิดไฟไหม้โขละแขนไปเลยนะครับตาบอดบอกได้เลยครับว่า
1: ล้มตะคุบ
3: ล้มตะคุบตะคานอย่าดึงอย่าลากยงบอกเขานะว่าเอ๊ะไฟไหม้นะไปกับเราไหมก็เราก็คงต้องไปกับเขาแหละถ้าเราไม่ไปเราน่าจะไม่รอดใช่ไหมต้องไปนะครับบอกเขาว่าไม่ต้องดึงนะครับบางคนดึงเดินมาปั๊บเนี่ยไม่แนะนำไม่อะไรเราเลยเนาะเกิดสมมติเอาสมมติไฟมันกำลังไหม้ก็แล้วกันเนาะก็จะบอกว่าขอโทษนะไฟไหม้ไปด้วยกันไหมไปแหละนะแต่อย่าดึงไปเลยเนี่ยอย่าลากไปเลยนะครับเดี๋ยวคนตาบอดจะล้มตะคุบตะคานนะครับอีกอย่างนึงหน่วยงานที่ยังไม่ค่อยได้แบบประมาณว่าไม่รู้จักทักษะในเรื่องของการนำทางของคนตาบอดนะครับวิธีการบอกเนี่ยกรณีนี้มีปัญหาผมก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ก่อนเนาะที่ยังไม่ได้ไปเป็นวิทยากร OM นะไอ้ทางนู้นทางนี้นะทางนั้นแม้กระทั่งตอนนี้ก็บางทีก็ยังมีปัญหาสับสนในการบอกเหมือนกันนะกับคนตาบอดเนี่ยอย่าบอกเด็ดขาดว่าทางนู้นนู้นนู้นนู้นใช่ทางนี้ทางนี้ทางนั้นนะต้องบอกเขาเลยว่าด้านซ้ายเป็นบันไดเดินไป39ขึ้นบันไดลงบันไดนะต้องให้แจ้งให้ชัดเจนเลยว่าบอกในลักษณะแบบนี้นะฮะผมก็ยังบางทีก็สับสนเนาะข้อแรกคือบอกให้ชัดเจนว่าไปซ้ายไปขวาแล้วก็ข้อต่อมานะครับสิ่งที่แนะนำคือให้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านไว้เลยว่าตรงเนี้ยบ้านหลังเนี้ยมีคนตาบอดบ้านหลังนี้มีคนตาบอดอยู่นะครับกี่คนนะครับเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาจะได้มาช่วยเหลือเราก่อนนะครับมาช่วยเหลือเราก่อนนะครับจะได้ปลอดภัยนะปลอดภัยหลักๆผมก็ประมาณนี้นะครับให้หน่วยงานข้างนอกเนี่ยรู้จักการช่วยเหลือคนตาบอดแล้วก็บอกทิศทางนะครับทางโน้นทางนี้เวลาผมไปสอน OM เหมือนกันคนที่เขายังไม่ค่อยรู้จักหรือเข้าใจกับคนตาบอดเนี่ยทางนู้นทางนี้ด้านซ้ายบางทีด้านซ้ายของเขาแต่ว่าไม่ใช่ด้านซ้ายของคนตาบอดนะครับในการสื่อสารอันนี้ก็ผิดนะครับบอกเอ้ยทางซ้ายนะไฟไหม้ทางซ้ายอย่าไปนะแต่เป็นทางซ้ายของคนปกติแต่ตาบอดเดินเข้าไปหากองไฟแล้วไฟไหม้ตายนะครับการสื่อสารก็สำคัญนะครับการสื่อสารก็สำคัญเนาะให้บอกคนตาบอดให้ชัดเจนขึ้นบันไดลงบันไดนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับท่านให้ชัดเจน
1: ครับผมก็ขอบคุณครูแว่นเนาะได้พูดถึงว่า เรื่องของการสื่อสารกับคนปกติเนาะหรือคนที่จะมาช่วยเรานะครับเราหลายๆหน่วยหลายๆองค์กรเนาะที่เป็นคนปกติส่วนใหญ่เรื่องของการให้ความช่วยเหลือหรือการนำพาคนตาบอดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าใจกันเนาะแม้แต่ผู้ดูแลเองบางคนก็ยังควางแขนเดินนะครับซึ่งไม่ใช่ทักษะที่ถูกต้องนะครับของการเดินทางของคนตาบอดนะครับโอเคอ่ะครูเบิร์ดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับแล้วก็จะได้เปิดเวทีในช่วงสุดท้ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนนะครับเชิญครับ
0: ครับผมก็เพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะก็อยากให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับกดขนาดภัยยังไม่เกิดเลยเนาะเห็นไหมการเดินทางในกรุงเทพนะครับ เวลาเขาช่วยเหลือเราเวลาเราสื่อไม่สื่อสารกับเขาเนี่ยเป็นไงครับเดินไม้เท้าอยู่ดีมาจับไม้เท้าเรายกขึ้นแล้วก็ลากใครเดินแบบนี้บ้างฮะโดนไหมครับพี่ใหม่เคยไหมฮะช่วยทำมาหากินหน่อยนะฮะนะครับโดนใช่ไหม
1: ตัวอย่างใช่ไหม
0: อันนี้เคสตัวอย่างอันนี้ไม่ได้เกิดภัยเลยนะครับแต่เราแค่แบบเขาอยากจะช่วยเหลือเราเนาะแต่เราสื่อสารเราไม่ได้สื่อสารกันแล้วก็การสื่อสารมันไม่เข้าใจกันเนาะทั้งสองฝ่ายมันก็เลยเกิดการว่าหุ้ยตาบอดก้าวขึ้นบันไดยังไงบางคนนะฮะเคยเจอเคสนี้นะเพื่อนรุ่นน้องมีอาสานะฮะเดี๋ยวหยุดก่อนจับขาเรานะยกขึ้นเอาข้างนี้ก่อนขึ้นปึ๊บแล้วมือจับไหล่หนูนะมือจับไหล่หนูนะอีกข้างนึงเอาก้าวขึ้นลงแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงข้างบนครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับการสื่อสารเนาะการช่วยเหลือนะเวลาคนผู้นำทางจะมาช่วยเหลือคนตาบอดนะครับซึ่งคนที่จะบอกกับเขาเนี่ยก็ต้องเป็นคนตาบอดอีกแหละนะมันก็จะมาวนมาหาคนตาบอดที่จะต้องสื่อสารให้เขาได้เข้าใจนะครับว่าวิธีการบอกเนี่ยคือยังไงอย่างเช่นคำว่าจูงมือเราหรือจูงไม่เท้าเราไปเนี่ยเรียกจูงเลยแหละว่าเราเหมือนอะไรสักอย่างเลยนะนำถูกวิธีนะครับบอกเขาเลยขอจับศอกได้ไหมครับแล้วก็สไลด์นะครับขึ้นนะครับสไลด์ขึ้นศอกหรือข้อมือเนาะตามสถานที่ต่างๆบอกเขาได้นะครับสื่อสารให้เขาเข้าใจได้ว่าหนูผมจับตรงนี้รู้สึกถนัดแล้วมั่นคงค่ะมั่นคงครับนะฮะเราจะไม่แบบให้เขาทำยังไงก็ปล่อยเขาทำไปนะครับซึ่งการที่จับไม้เท้าแล้วก็พาเราเดินเนี่ยมันคอนโทรลเราไม่ได้หรอกใช้ไม่ได้จริงนะครับซึ่งลองดูนะครับไม่เชื่อนะฮะเราจะไม่มั่นใจเลยว่ากูจะชนหรือกูจะตกไหมเพราะว่าเหมือนแบบความรู้สึกเนาะอันนี้คนตาบอดจะรู้ความรู้สึกไม่ค่อยแบบโอ้เอียงซ้ายบางทีพาลอดทางน้อยๆเล็กๆนะครับเสาซ้ายกับเสาขวานี่ห่างกันอ่ะแขนเดียวอ่ะบางทีเราเอียงซ้ายไปมากเกินนี่โดนแน่ๆนะฮะเสานะครับด้วยความไม่เท้ามันยาวแล้วด้วยความเขาคอนโทรลเราไม่ได้นะครับไม่เหมือนการจับศอกนะครับเราก็ต้องบอกเขาสื่อสารให้เขาเข้าใจนะครับซึ่งเราจะโยงเข้ามาในเกี่ยวกับภัยพิบัติเนาะสาธารณภัยนะครับซึ่งเราก็ต้องเวลาเราสอนผมเวลาผมลงสอนเนี่ย OM เนี่ยผมก็จะบอกตลอดนะครับว่าถ้าเกิดภัยเนี่ยผมจะเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารซะส่วนใหญ่เพราะว่าบางคนตาบอดพอมาบอดปุ๊บไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารไม่กล้าบอกกลัวคนเขาจะดูว่าโอ๊ยกูไม่มีความรู้หรือเปล่าทำไมต้องไปถามอะไรอย่างเงี้ยตาบอดโง่เว้ย1 2 3ไปกลัวนะครับในความคุณตาบอกเคยถามพวกแม่ป้าๆที่ผมเคยลงไปสอนเนาะแล้วเขาจะกลัวว่าเขาจะแบบไม่อยากบอกเราลำคาญเราให้เขาพาไปเถอะไปยังไงก็ไปยังงั้นแหละขอให้กูไปรอดแต่เจ็บตัวหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนะครับเราต้องกล้าที่จะสื่อสารกล้าบอกกล้าพูดนะครับในสิ่งที่เราเรียนมานะครับไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าเขาจะลำคาญลำอะไรบางทีมันก็เขาลำคาญจริงถ้าเขาไม่อยากช่วยเหลือเราก็คงจะไม่เดินเข้ามานะฮะนะครับเราบอกนิดๆหน่อยๆก็คงเขาคงไม่ว่าอะไรเราเนาะนะวิธีการบอกก็พูดดีๆเด้อไปเจอตาบอดยัดโสยิ่งแหละโอ้เห็นตัวเองเป็นใหญ่รู้สึกว่าโลกนี้มีแต่กูคนเดียวมีส่วนโลกอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับการสื่อสารเราก็ต้องพูดว่าเพราะว่าเราให้เขาช่วยเหลือเราเนาะนะไม่ต้องแบบมานี่ดิ
4: ฮะ
0: มานี่ดิ
1: ไม่เอวใหญ่จังง
0: ี้
1: เหรออ
0: ะไรอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งแล้วกันในการเนาะเราจับแขนเขาว่าแบบมันมีตาบอดที่บางทีไปจับแขนหรืออะไรเนี่ยชอบแบบโอ้ทำไมแขนเขาใหญ่จังแขนเล็กจังเลยเหมือนแบบบูลลี่เนาะบางคนเขาก็ไม่ผมไม่ชอบนะนะครับนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดหมายถึงว่ามันมีโอกาสเป็นได้ว่าตาบอดเราจับแขนนะ
1: สมมติ
0: ว่าเราตาบอดจับแขนผมไม่ได้พูดถึงใครนะคนพูดชื่อเด้อแก้ตื่นแก้ง่วงกันเนาะ
5: เอวใหญ่ๆเอวใหญ่ๆ
0: นะครับผมอันนี้ก็เป็นการสื่อสารแต่ถ้าเป็นคน คนรู้จักกันเองเนี่ยเองก็เออก็ว่าไปอีกเรื่องเนาะถ้าไปเจอคนที่ไม่รู้จักกันเดี๋ยวมันก็จะลำบากกันเดี๋ยวโอ้ก็ปล่อยทิ้งโลดเลยล่ะนะครับก็อันนี้ก็คือการสื่อสารนะครับแล้วก็เวลาเกิดภัยเนี่ยผมอยากให้มีเนาะร่วมกับกู้ภัยเด้ในการฝึกอบรมบางทีส่งมาสักหนึ่งคนก็ได้หรืออะไรก็ได้แบบให้มีกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับ OM เงี้ยอย่างเช่นเดินไม่เท้าขาวเนาะเราอยากให้เชิญแบบให้เขามาด้วยก็ดีนะว่าเขาก็ได้เห็นว่าไม่เท้าเนี่ยตาบอดเงี้ยแล้วก็ลองสอบถามเขาดูว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมพอจะมีแบบปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยสามารถทำให้คนตาบอดรอดจากภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันคงจะเป็นวิธีไหนได้บ้างเพราะว่าเขาก็น่าจะเชี่ยวชาญแล้วมีเทคนิคเยอะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็อาจจะมาปรับเปลี่ยนเทคนิคบางอย่างนะครับที่ให้มันเข้ากับคนตาบอดเรานะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครูเบิร์ตนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของการสื่อสารเนาะการช่วยเหลือการเข้าไปนำพาคนตาบอดอย่างถูกวิธีเนาะถ้าไม่ถูกวิธีก็เกิดอันตรายเนาะไม่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเวลาเดินเวลาจูงดึงไม้เท้าบ้างลากแขนบ้างนะครับบางคนถ้าเป็นแบบไม่รู้จักกันก็อาจจะไม่รู้ดึงเสื้อไปก็มีนะครับมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะทำให้เราเกิดอันตรายไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของการพูดคุยเนาะการพูดคุยเนื่องจากเราเป็นคนตาบอดเราอย่างน้อยเราต้องขอความช่วยเหลือเขาแล้วก็ให้พูดอย่างไพเราะเนาะให้ไม่ไปพูดส่อเสียดหรือสร้างสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเสวนานะครับตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงที่3นะครับก็คือการปูพื้นฐานเรื่องของ ONM แล้วนะครับก็สาธารณภัยเนาะนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไวแล้วเราต้องใช้3หลักสำคัญเลยกันหนึ่งก็คือตั้งสติ2การเตรียมความพร้อมรวมถึงการรู้จักเทคนิคต่างๆแล้วก็3ก็คือการประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยที่สุดนะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะมาเปิดเวทีข้างล่างเนาะร่วมแลกเปลี่ยนสักคนละ 2-3 คำถามนะครับเชิญครับใครอยากร่วมแลกเปลี่ยนครับเชิญครับเชิญพี่ตายครับยกมือคนแรกใช่ไหมเชิญครับเปิดไมค์ให้ด้วยนะครับ
4: ฮัลโหลครับดังแล้วครับผมครับเรียนท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านนายกสมาคมกรรมการแล้วก็เจ้าที่ทุกท่านนะครับผมกระต่ายนะครับกระต่ายน้อยน่ารักครับผมก็ขอเล่าประสบการณ์นิดนึงเนาะจากที่ได้ไปทำงานที่กรุงเทพที่บริษัทโนเบิลเฮาส์เนาะ2ปีอาทิตย์ละ2วันตอนนั้นก็ได้เจอกับน้องๆที่บริษัทก็เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเจอตาบอดนะหลายๆที่อยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงพอมาเจอพี่กระต่ายน้อยน่ารักเนี่ยแหละบอกว่าการช่วยคนตาบอดเนี่ยเราถ้าเห็นเขาเราก็ถามว่าให้ช่วยเหลืออะไรไหมคะอะไรไหมครับแล้วก็เราก็สอนเขาว่าถ้างั้นก็ถามเขาแบบนี้แล้วก็ให้เขาจับข้อศอกเราเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถ้ามีอะไรขวางหน้าหรือมีคนสวนเดินมาเนี่ยก็ให้เขาพับแขนไปข้างหลังเนี่ยคนตาบอดก็จะหลบหลังเขาเองถ้าคนที่เขาได้รับการเรียนโอเอ็มอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็ให้บอกเขาว่ามีพักมีบันไดหรือสิ่งกีดขวางตรงนั้นตรงซ้ายขวาเงี้ยเขาก็จะรู้ได้เขาบอกว่าพอเขาได้รู้จักกับพี่ต่ายเนาะที่ว่าแนะนำเขาได้หลายคนหรือตามสถานที่ต่างๆที่เราโดนช่วยเหลือแล้วเขาช่วยไปถูกพี่ก็จะพยายามแนะนำเขาแบบนี้แหละเป็นกระบอกเสียงเล็กๆเขาก็บอกว่าเขาก็กล้าจะช่วยคนเหลือคนตาบอดแล้วได้ช่วยหลายคนเงี้ยเพราะว่าเราแนะนำเขาไปก็เอาวิธีของเราไปใช้เราก็บอกเขานิดนึงแหละว่าตาบอดก็มีทั้งดีและไม่ดีนะบางทีต้องทำใจด้วยบางคนมันก็เป็นลวนลามเขาก็มีอย่างเงี้ยมันก็ฝากหลายๆคนนะว่าเขาช่วยเราก็อย่างน้อยก็ขอบคุณเขาสักคำบางทีไปเจอแถวสายรถไฟฟ้าเจอยามรอพอเนี่ยเขาจูงเราไปส่งเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะตาบอดบางทีแค่ขอบคุณเขาเนี่ยเหมือนยากเหลือเกินเงียบเฉยไม่พูด บางทีก็อยากจะว่าแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะไปสู่มึงตรงไหนเนี่ยก็แค่ขอบคุณเขาสักคำหรือบอกเขาก็แล้วเขาถามก็แค่นั้นก็ไม่ยากก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณนะครับก็พี่ต่ายก็ได้ฝากเนาะเรื่องของการแนะนำแหละการแนะนำเทคนิคเรื่องของทักษะ O&M เนาะหรือการช่วยเหลือเนี่ยก็อยากให้เป็นการบอกต่อกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องของการไปลวนลามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ถ้ามีแนวคิดที่ไม่ค่อยไม่ดีนะคนตาบอดก็จะถูกมองไม่ดีไปทั้งหมดโดยภาพรวมเลยใช่ไหมครับดังนั้นเราเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรเนาะฝากบอกต่อแล้วก็แนะนำให้ถูกวิธีนะครับมีใครจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมไหมครับพี่เนียบครับมีเพิ่มเติมไหมครับไหนพี่เนียบจะแลกเปลี่ยนเรื่องของเทคนิคเรื่องของแผ่นดินไหวเนาะกรณีที่ซากปรักหักพังครับเชิญเชิญจากเล็กน้อยครับเชิญครับ
6: ครับครับก็ขออนุญาตครับก็จริงๆกำลังคิดว่าจะกินข้าวแล้วใครจะด่าผมนะ นิดเดียวฮะถ้าจะให้ฝากประเด็นก็คือสำหรับเรื่องนี้ทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมหรือ orientation and mobility นะครับ OM เนาะมันก็มีศาสตร์ที่หลากหลายทุกวันนี้มันก็ OM ของเราก็ได้ถูกปรับในเรื่องของการที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสมากเพิ่มมากขึ้นสมัยก่อนนะถ้าเราจำได้นะใครลูกศิษย์ครูแหวงปรบมือหน่อยดิ เนี่ยสมัยก่อนครูแหวงนะเวลาจะให้เดินนะแกจะเน้นเรื่องอะไรก้าวขาด้านซ้ายแกว่งไม้ด้าน
1: แกว่งขวาก้าวซ้ายแกว่งซ้ายก้าวขวา
6: แค่นี้แล้วไม้เท้าก็อยู่ประมาณลิ้นปี่หรือศูนย์กลางกายใช่ไหมสะดืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเวลาตั้งเวลาขึ้นรถอะไรแค่นั้นแต่ทีเนี้ยหลักการทำความคุ้นเคยคนตาบอดเนี่ยนะมันเพิ่มมาเรื่องของประสาทสัมผัสนะถ้าสังเกตดีๆนะหลายๆท่านที่บนเวทีเนี่ยบอกว่าต้องใช้ประสาทสัมผัสใช่ไหมประสาทสัมผัสของเรามีอะไรบ้างหูตาจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมอายตนะทั้ง6นะ เพราะฉะนั้นนี่นะสำคัญนะหนึ่งใจเราต้องกล้าที่จะเดินกล้าที่จะก้าวสำคัญนะสองเมื่อก้าวเท้าหรือกางไม้เท้าแล้วสิ่งที่ต้องทำงานต่อไปคืออะไรคือสมองและหู1วางแผน2ต้องฟังก่อนว่าข้างหน้ามันคืออะไรมันเดินได้ไหมมันมีรถมันเป็นถนนมันเป็นทางตันมันเป็นอะไรมันต้องเริ่มทำงานอายตนะทำงานทั้งหมดนะความรู้สึกสัมผัสเนี่ยต้องทำงานทั้งหมด3อะไรพอเราก้าวออกไปแล้วสมองวางแผนหูฟังเรียบร้อยแล้วพอเราก้าวไปอะไรทำงานอีก มือขาต้องป้องหน้าป้องหลังอะไรใช่ไหมสุดท้ายถ้าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินพอดีมีโอกาสไปเป็นล่ามกับดร.เฟรดบอกว่าถ้าจริงๆแล้วนะหลักการพวกนี้นะถ้าจะเอาตัวรอดนะ
1: ดร.เฟรด
6: ทุกคนทิ้งให้หมด เพื่อชีวิตของเราสัญชาตญาณที่สำคัญคือเสียงต้องส่งเสียงด้วยนะ อยู่ในสถานการณ์แผ่นดินไหวในสมมตินะช่วยด้วยอย่างเงี้ยต้อง voice เป็นเสียงสำคัญที่สุดเนาะการส่งเสียงแล้วก็คือเทคนิคต่างๆต้องมีสติใช่ไหมแต่ถ้าสติมันหายหรือเรามีสติแล้วยังไม่ได้อะไรอีกเขาเรียกอะไรทีนี้สัญชาตญาณละใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยใช้ไม้เท้าแล้วก็ฝากอยากฝากให้เพิ่มทักษะในเรื่องของประสาทสัมผัสเนาะใจต้องกล้าสมองต้องวางแผนหูต้องฟังมือกับเท้าต้องป้องกันเวลาเราเคลื่อนไหวตลอดนะเพราะฉะนั้นก็เพิ่มเติมตรงนี้แหละฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนก็ใช้ชีวิตประจำวันโดยการซ้อมเรื่องเหล่านี้ไปด้วยนะอย่างเวลาเราเดินเนี่ยอย่าพยายามเกาะคนอื่นนะเวลาเราชนก็อย่าไปเสียใจนะนั่นแหละคือบทเรียนของเราชนล่างชนบนทุกอย่างเอามาทบทวนกับตัวเองนะเวลาเราชนแล้วเนี่ยเราจะได้ความคิดบางอย่างว่าครั้งต่อไปเราจะทำไงจะไม่ให้ร่างกายเราเจ็บอีกโอเคไหมขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เนียบเนาะก็ได้มาแชร์นะครับในเรื่องของmindset ก็คือเรื่องของเราใจเราเนี่ยแหละใจเป็นหนึ่งเลยถ้าไม่มีใจสิ่งที่เราจะทำต่อไปเราก็ทำไม่ได้นะครับสมองที่เรามีอยู่นี่แหละกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าทำแล้วก็ทักษะเทคนิคต่างๆเนาะเอาไปฝึกใช้ทดลองถูกผิดไม่เป็นไรนะครับเป็นประสบการณ์ของเรานะครับแล้วก็ทำยังไงนะครับให้มันเกิดประโยชน์ต่อเราที่สุดนะครับเรื่องของทำใ ให้เรามีชีวิตรอดนั่นแหละเนาะนะครับเออทำยังไงก็ได้ให้มีชีวิตรอดเพราะว่าตัวอยากจะบอกเลยว่าทักษะ O&M เนี่ยมันไม่ได้ตายตัวเนาะเป็นการเอาทั้งเทคนิคทั้งความรู้สึกทั้งประสบการณ์นะครับไม่ได้เป๊ะๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นป่องล่างป่องบนก็ดีไม่เท้าขาวเนาะเอามาประยุกต์ใช้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องแกว่งซ้ายแกว่งขวาหรือตั้งขึ้นตั้งเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทักษะแต่ก็คือเป็นเพียงแค่ทักษะพื้นฐานแล้วกันเนาะส่วนว่าเราจะไปปรับใช้ยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งให้มันเกิดความปลอดภัยนะครับอ่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วมีใครจะแลกเปลี่ยนอีกไหมครับไม่มีแล้วนะอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหม นะครับโอเคก็ถ้าไม่มีอะไรช่วงสุดท้ายก็เดี๋ยวให้ครูเบิร์ดกับครูแว่นน้อยได้ฝากคนละเล็กคนละน้อยนะครับคนละ2นาทีครับเชิญครับครูเบิร์ดครับ
0: โอเคครับผมก็ขอบคุณนะสำหรับผู้ดำเนินรายการนะครับผมนางสาวหลังกระโทกนะครับก็ได้ฟังน้องพี่นิ้วพูดเมื่อกี้โอเคเลยใช่เลยนะครับว่าผมก็ได้เรียนหลักสูตรของดร.เฟรดเหมือนกันแกก็บอกใช้สันดัตยาน O&M นะครับมีไว้เป็นแค่พื้นฐานทำให้ตัวเองเดินปลอดภัยแค่นั้นเองนะครับทำทุกอย่างมันไม่ผิดหรอกครับถ้าเราไปเจออย่างเช่นคนที่สามารถเดินได้โดยเทคนิคของตัวเองวิธีการจับบางทีเขาอาจจะแขนหักมาเนาะจับได้ไม่เหมือนแบบเหมือนที่เราเคยเรียนมาตามหลักสูตรเป๊ะๆเราก็ต้องมีวิธีจับให้แบบอื่นนะครับเราจะไม่แบบบังคับว่าต้องจับแบบนี้นะต้องเดินแบบนี้ต้องซ้ายต้องขวาต้องหน้าเราจะเป็นวิธีการแบบเปิดนะครับแต่ที่มาบอกในวันนี้ก็จะเป็นวิธีเขาเรียกว่าอะไรแนะนำในการเลาะแนวหรืออะไรเงี้ยเนาะบางทีสัญชาตญาณอย่างที่พี่เนี้ยบอกว่าเราต้องฝึกใช้บ่อยๆนะครับทำบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นสัญชาตญาณของมันเองนะครับพยายามเดินด้วยตัวเองคนพยายามแบบหาข้อมูลนะแล้วก็ลองชนไปเลยครับลองชนไปเลยครับว่ามันป้องกันได้จริงหรือเปล่าไอ้แบบนี้ป้องกันไม่ได้จริงแล้วก็เปลี่ยนแบบใหม่ครับเอาตามที่เราถนัดนะครับแต่แค่ข้อแต่ไอ้ OM เนี่ยมันมาจัดให้การเดินทางของเราเนี่ยหรือการใช้ชีวิตของเรามันสมาร์ทขึ้นเนาะไม่ต้องซาวหน้าซาวหลังมันจะไปโดนอะไรเงี้ยให้ของให้ตัวเรามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาไปไหนแบบสง่าสง่าเนาะ
1: สง่าน
0: ะฮะนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครูโรเบิร์ตนะครับอ่ะไปที่ครูแว่นครับฝากสักเล็กน้อยครับเชิญครับ
3: ครับสำหรับผมเนาะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติสาธารณภัยต่างๆนะครับที่เราจะประยุกต์OM ในการใช้ชีวิตในการเอาตัวรอดได้ยังไงนะครับคือเราต้องมีสติก่อนนะครับอันดับแรกคืออย่างที่ทุกคนรู้กันแหละสติพยายามความคุมสติคุมสติตัวเองให้ได้นะครับว่าไม่ตกใจนะครับไม่สติแตกนะครับพอความคุมสติเสร็จแล้วก็พยายามเรียกพยายามใช้เสียงนึกแผนที่ที่เราจะไปเนี่ยในห้องเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมนึกให้ได้ว่าตรงไปนะจะเจอประตูนะครับจะเจอทางออกเราจะปลอดภัยหลักๆคือให้มีสติและก็นำความรู้ที่ได้จากการอบรมเนี่ยทั้ง3วันเนี่ยไปประยุกต์ใช้พยายามทำบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นลองเลาะแนวดูพยายามอย่าไปต้องอย่าให้คนช่วยเยอะนะเราเป็นคนตาบอดเราต้องพยายามช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะฮะบางคนเนี่ยช่วยหน่อยหาเพื่อนอย่างเดียวเกาะเพื่อนอย่างเดียวถ้าวันไหนเพื่อนไม่อยู่หรือไม่มีเพื่อนหรือไม่มีคนพาไปเนี่ยเราจะไปไม่ได้และถ้าเราไม่มีไม้เท้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นการช่วยเหลือตัวเองได้ยากนะครับผมก็พยายามให้ทุกคนแหละใน3วันเนี้ยนำความรู้ที่ได้จากท่านวิทยากรเนี่ยเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับพยายามเดินเลาะแนวพยายามเดินชนไม่ต้องกลัวใจต้องมาก่อนบางคนเนี่ยไฟไหม้เกิดสาธารณภัยเนี่ยสติแตกไม่กล้าไปไหนนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นแหละนะครับยอมตายไม่อยากรอดแล้วได้เกิดใหม่อาจจะตาดีใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะคนตาบอดนะครับคนปกติเนี่ยถ้าไฟไหม้เนี่ยก็เกิดความกลัวเดินไปปุ๊บตรงนี้ก็ไฟ ซ้ายก็ไฟขวาก็ไฟเอาแล้วกูจะไปทางไหนวะเนี่ยหลักๆคือให้มีสติแล้วก็นำความรู้ที่ได้จากวิทยากรทั้งหมดทั้งปวงก็พยายามไปปรับใช้สุดท้ายนี้ผมก็ฝากไว้ว่าวิชา O&M เนี่ยไม่ใช่แค่การเดินทางนะครับแต่ว่ามันเป็นวิชาที่จะให้เราใช้ชีวิตรอดในสถานการณ์ปัจจุบันครับ
1: ครับขอบคุณนะครับครูแว่นนะครับก็ได้ฝากนะครับว่าO&M เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางแต่เป็นสิ่งที่ทักษะที่ต้องเอามายุกประยุกต์ใช้เพื่อให้เราเกิดชีวิตรอดได้เนาะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินตัวเราเองแล้วก็บุคคลรอบข้างนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของทักษะ O&M เนาะการสร้างความเป็นกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ปรับใช้อย่างไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับครูโรเบิร์ตนะครับนายนำโชคเข็มจิรัตนะครับและครูแว่นนะครับนายนนทวัฒน์จอมสูงเนินนะครับก็ขอเสียงตบมือทั้ง2ท่านอีกครั้งนึงครับก็จริงต่างๆเนาะถ้าไม่เอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ไปปรับใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับก็ในก็คงเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแหละก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนกันเนาะก็ทุกอย่างนี้ก็จะได้เอาไปกำหนดแผนแนวทางในการที่จะพัฒนาต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขออนุญาตปิดการเสวนาณบัดนี้ครับขออนุญาตจบเซสชั่นครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ร่วมสัมมนากมธ.การที่ดินสภาผู้แทนมุ่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนจากทุกอำเภอในจังหวัดยะลากว่า200คนจัดงานสัมมนาเรื่องการพัฒนาและบริหารจัดการด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนณโรงแรมการ์เด้นวิวเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในโอกาสนี้นายฤทธิ์ดำรงแก้วขาวผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงสอบต.เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวเพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในระดับชุมชนต่อไปในเวทีสัมมนาได้เสนอแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น3แนวทางสำคัญคือ 1. กรณีประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินควรเร่งสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและประวัติการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิและออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามกฎหมาย 2. กรณียังไม่สามารถพิสูจน์สิทธิได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการเรื่องวันแมปเพื่อให้เขตแนวที่ดินของหน่วยงานรัฐมีความชัดเจนลดปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างที่ดินของเอกชนและที่ดินของรัฐและ 3. กรณีที่ดินมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าเรื่องของตนอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดและสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีสอบต.ตระหนักดีว่าปัญหาที่ดินทำกินส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและความมั่นคงในการประกอบอาชีพของประชาชนการแก้ไขปัญหาจึงต้องเป็นไปอย่างเป็นระบบโปร่งใสและยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้สอบต.พร้อมเป็นกลางในการประสานงานผลักดันและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแนวเขตทับซ้อนหรือติดข้อจำกัดทางกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมและสร้างโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนดูหมิ่นเจ้าหน้าที่
13: อะไรอะไรอะไร
14: เฮ้ออ
13: ะไรอะไรอะไรพวกมึงรู้ไหมกูเป็นใครเหรอ
15: เฮ้อาไม่อาไม่ลูกคงเมานั่งสิเมาเร็วยังไปทำลายเข่าของคงอื่นอีกไอ้อะพอถูกจับไล่มันก็ด่าตำรวจใหญ่เลยน่าจับไปขังคุกหัวโตจริงๆเลยนะเมาเร็วยังทำสาอีก
16: ใช่ใช่คนเมามักจะไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวสั่งเมาก็หงอเลย
15: ตำรวจเนี่ยก็ใจเย็นจริงๆนะเป็นว่านะว่าจะต่อยให้คว่ำเลย
16: ตำรวจเขาคงเคยเจออย่างนี้เขาเลยไม่ถือสาก
17: รณีที่มีคนมาด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยคำหยาบคายจากการปฏิบัติหน้าที่คนที่ด่านั้นทำผิดกฎหมายนะคะฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานตามกฎหมายจราจรและฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นเมาแล้วนอนดีกว่านะอย่าออกมานอกบ้านนอกร้านเลยนะคะ
16: ฉันนะเห็นใจตำรวจจริงๆมีแต่คนว่าเวลาตำรวจโดนคนเมาด่าเพราะปฏิบัติตามหน้าที่ทำไมไม่ค่อยมีคนชมเลย
15: เดี๋ยวว่าชมเองตำรวจสุดยอดเลย
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในทุกมิติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมในทุกๆด้านทั้งเส้นทางวิ่งการดูแลความปลอดภัยการจัดการจราจรหน่วยแพทย์พยาบาลการจัดนิทรรศการตลอดจนการจัดเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพิธีเปิดและปล่อยตัวพร้อมกันในเวลา6 นาฬิกาแบ่งการเดินวิ่งเป็น2 ระยะทางได้แก่ระยะทาง5 กิโลเมตรและระยะทาง10 กิโลเมตรสำหรับยอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 5,725 คนจากยอดผู้สมัครทั่วประเทศ 418,436 คนขณะที่ยอดการสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน Calorie Credit Challenge ของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 13,164 คนสะสมแคลอรี่รวม292,759,689 แคลอรี่ทั้งนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนหาว
10: ชักง่วงแล้วสิขอนอนหน่อยนะ
11: ก้าวแต้มอย่าเพิ่งหลับสิมาคุยอะไรกันหน่อยวันก่อนเราคุยกันเรื่องจระเข้น่ะในบทสกวามีข้อความว่าศีรษะตกหันหางขึ้นกลางหาวด้วยอยากรู้ว่าดาวจระเข้เหมือนก้าวแต้มหรือเปล่า
12: ไม่ใช่จ้ะหาวในที่นี้หมายถึงที่แจ้งหรือท้องฟ้าส่วนหาวของก้าวแต้มน่ะหมายถึงอาการหาวเพราะง่วงนอนหาวเป็นคำนามหมายถึงท้องฟ้าหรือที่แจ้งส่วนหาวที่เป็นคำกริยาหมายถึงอาการสูดลมเข้าทางปากแล้วผ่อนลมออกเมื่อเวลาง่วงนอน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัด

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองสารใจสู่สันติเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสารใจสู่สันติผนึกกำลังกรมราชทัณฑ์ถอดบทเรียนปี2519ยกระดับการดูแลกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวอย่างยั่งยืนพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผู้อำนวยการกองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีเป็นประธานจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยและเสวนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการสารใจสู่สันติร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน้ากองสารใจสู่สันติตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานในรอบปี2519และร่วมกำหนดทิศทางแนวทางการดูแลรวมถึงพัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในระยะยาวการดำเนินงานที่ผ่านมามุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจผ่านกลไกการพูดคุยอย่างใกล้ชิดการประสานความช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาศาสนาและการดูแลครอบครัวซึ่งส่งผลให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงทั้งตัวบุคคลและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดปี2519การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกองสารใจสู่สันติและกรมราชทัณฑ์มีความเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐมากขึ้นการเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายช่วยลดความวิตกกังวลและสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ละทิ้งการดูแลสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนระยะต่อไปที่ประชุมให้ความสำคัญกับการติดตามดูแลผู้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมและผู้ที่กลับคืนสู่ชุมชนอย่างเหมาะสมพร้อมเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภายใต้กรอบกฎหมายสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสารใจสู่สันติในระยะต่อไปจะยังคงยึดมั่นในการใช้การพูดคุยความเข้าใจการช่วยเหลือและการเปิดโอกาสเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงบุคคลครอบครัวและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างความไว้วางใจและจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอนเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
1: โจ้พักวันนี้ไปเตะบอลกันป่ะเราเอาลูกบอลมาแล้ว
2: ไหนๆลูกบอลเอามาดูดิเฮ้ยทำไมสภาพมันเป็นเนี่ย
1: ทำไมอ่ะเล่นได้เหมือนกันแหละ
2: เอ้ยไม่ได้ดิทีมเราระดับตัวแทนอบต.ใช้ลูกบอลไม่มีมาตรฐานได้ไงเอาลูกนี้ดีกว่าเนี่ยมีมอกเห็นไหมเนี่ยของดีมีคุณภาพอย่างเท่เด้งดีมีน้ำหนักไม่รั่วซึมนะ
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อบคุณจ้ะจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บๆ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่26กันยายนนี้ยกระดับการดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่ารองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ฉัตรโชติ ทิตารามผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลและรักษาช้างโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาจำนวน 49.25 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างอาคารและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นบนพื้นที่ประมาณ26ไร่ในอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีช้างเลี้ยงอยู่เป็นจำนวนมากโดยโรงพยาบาลช้างแห่งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับการดูแลรักษาช้างป่วยแล้วยังมีบทบาทสำคัญด้านการศึกการฝึกอบรมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช้างและสัตว์ป่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์บุคลากรและผู้ที่สนใจตลอดจนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลรักษาช้างในอนาคตทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามกิจกรรมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสสำคัญของการเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่าสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ลักกระเปิดเด็กๆแปรงฟันดีๆให้ถูกวิธีนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นโรคที่มีเลือดออกตามรายฟันไม่รู้ด้วย
1: อ๋อเป็นโรคเหงือกปิดๆเปิดๆใช่ไหมครับเลือดถึงได้ออกมาตามรายฟัน
0: เขาเรียกโรคลักกระปิดลักกระเปิดจ้า
2: อ้าวก็เห็นเขาเขียนลักปิดลักเปิดนี่คะ
0: นั่นแหละเขาเขียนลักปิดลักเปิดแต่เวลาจะอ่านว่าลักกระปิดลักกระเปิดจ้า
2: แล้วโรคนี้มีอาการยังไงคะ
0: โรคลักกระปิดลักกระเปิดเป็นชื่อโรคที่มีอาการเลือดออกตามรายฟันและเหงือกบวมเนื่องจากขาดวิตามินซี
1: งั้นนอกจากเราต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วเราก็ต้องหมั่นทานผลไม้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเอาละอย่ามัวพูดกันอยู่เลยรีบแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธีดีกว่านะจ๊ะ
2: ครับ
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3: หยิบยื่นเกียรติยศศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมแด่มวลมนุษยชาติโดยไม่มีช่องว่างใดๆเป็นเงื่อนไขขวางกั้นขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททก็ได้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์โครงการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือ Tourism for All ชวนคนพิการไทยและโลกมาทำเก๋เท่เที่ยวเมืองไทยสอดรับกับการลดความเหลื่อมล้ำของฐานันดรมนุษย์จุดประสงค์องค์รวมโครงการที่ว่านี้ก็เพื่อให้คุณค่าความสำคัญแก่คนพิการทั่วโลกพากันปลุกชีวิตให้มีสีสันแทนความซึมเศร้าไม่ว่าคนนั้นจะพิการโดยกำเนิดหรือว่าจะพิการจากโรคภัยหรือจากอุบัติเหตุภายหลังก็ตามนะครับรวมถึงถูกพิษภัยจากสงครามการก่อการร้ายเหตุจลาจลความขัดแย้งทางความคิดเช่นที่ปารีสคุกบราซิลมหากาพย์ฮ่องกงและจีนทำให้ผู้พิการทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งทั้งพิการทางอวัยวะแขนขาสมองสติปัญญาออทิสติกการมองเห็นและการได้ยินประเด็นสำคัญที่ควรรู้หลายประเทศต้องใช้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกลุ่มนี้มหาศาลประเทศไทยมีผู้พิการ 1.9 ล้านคนได้รับเงินค่ายังชีพคนละ800บาทต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตถือเป็นตัวเลขที่ไม่มากไม่น้อยนะครับโซนเอเชียญี่ปุ่นล้ำหน้าสุดใส่ใจดูแลพวกเขาขณะที่ไทยรณรงค์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอารยสถาปัตย์แบบเฟรนด์ดีไซน์เติมความเข้มข้นด้านมิตรภาพขึ้นทั่วประเทศจึงติดอันดับ2รองจากญี่ปุ่นอย่างไม่เป็นทางการนัยยะว่าแซงหน้าจีนกับเกาหลีไปแล้วนะครับเหลียวมองกลับมาที่ภาคของการท่องเที่ยวผู้พิการโลกกำลังสนใจอยากมาเที่ยวเมืองไทยด้วยเชื่อว่ามีปัจจัยพร้อมรับให้ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องตกเป็นภาระของสังคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเปิดกลยุทธ์เหมือนยินดีต้อนรับเริ่มจากแถลงข่าวเพื่อบอกว่าเคยพิมพ์คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการมาแล้ว5เส้นทางต่อมาก็พิมพ์เพิ่มเป็น9เส้นทางแต่เมื่อลงลึกลงไปในรายละเอียดปัญหามีอยู่ว่าภารกิจนี้จบแค่การเผยแพร่ไลฟ์กิจกรรมต่อเนื่องเลยไม่รู้ว่านี่คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในกลุ่มไหนนะครับขณะที่ภาพรวมของเฟรนด์ลี่ดีไซน์จากเพื่อนสู่เพื่อนก็ฉายไม่ตรงเป้าต่อการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็นเช่นการเตรียมสร้างบุคลากรบริการหรือว่าไกด์ที่ไร้ซึ่งผู้ที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์รองรับตลาดผู้พิการบนเวทีโลกฉายภาพชัดๆตรงไปที่สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักกุเทศเผยสถิติมักกุเทศขณะนี้มีอยู่ 76,300 คนสำหรับรับคนต่างชาติปีนี้40ล้านคนที่รวมผู้พิการและผู้สูงวัยหลักล้านคนต่อปีไว้ด้วยแต่วันนี้เรามีบริษัททัวร์และไกด์ตัวหลักเพื่อผู้พิการแค่หลัก10ไม่เกินหลักร้อยเท่านั้นแถมไม่มีท่าทีว่าจะเพิ่มเพราะไม่เห็นว่ามีองค์กรใดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพผลิตบุคลากรทางด้านนี้มีรายงานการศึกษาเรื่องของการจัดนำเที่ยวผู้พิการในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของสถาบันแห่งหนึ่งสรุปย้ำปัญหาไว้ว่าท่องเที่ยวไทยขาดไกด์ที่มีประสบการณ์นำเที่ยวให้แก่ผู้พิการที่มีความรู้ความเข้าใจและอดทนสูงทั้งที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าไกด์ที่รับคนปกติทั่วไปคุณนิธิสืบพงแสงหรือพี่น้องเพื่อนฝูงในวงการเรียกว่านัตตี้ผู้บริหารธุรกิจนำเที่ยวคนตาบอดต่างชาติอยู่ที่กรุงเก่าอยุธยาบอกว่าพวกเขารับได้กับกรณีที่ถูกเรียกว่าคนตาบอดเพราะยังไงอวัยวะส่วนอื่นก็สามารถใช้งานได้ดีเราไม่ปฏิเสธความยากและความละเอียดอ่อนกับคนกลุ่มนี้เพราะอาศัยได้เรียนรู้ศิลปะการบริการจากองค์การการกุศล สหราชอาณาจักรเพื่อคนตาบอดที่ชื่อว่าซีโบที่ก่อตั้งเมื่อปี2555ซีโบแนะนำให้ไกด์วางตัวเสมือนเพื่อนกับลูกทัวร์เช่นต้องถามก่อนว่าจะให้ช่วยเหลือด้านใดบ้างเนื่องจากพวกเขาส่วนใหญ่มีความต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่าคนอื่นถ้าต้องการให้ช่วยนำทางก็ควรจะถามและเลือกเกาะไหล่หรือแขนแต่อย่าไปจูงมือเขาเด็ดขาดนะครับขณะเดินก็ให้เหยียดแขนตรงเพื่อการเดินจับตามหลังห่างครึ่งก้าวถ้าผ่านคนหมู่มากให้เดินท่าเดินเป็นเรียงหนึ่งแล้วเหยียดแขนไปข้างหลังให้เกาะและอย่าลืมแจ้งเตือนทุกครั้งกรณีมีสุนัขนำทางขอจงจำห้ามรบกวนมันระหว่างดูแลเจ้านายเด็ดขาดแต่หากได้รับอนุญาตก็พึงเข้าหาด้านหน้าเท่านั้นอย่าเข้าไปด้านหลังเพราะจะทำให้สุนัขตื่นตกใจนะครับส่วนการนำเข้าโต๊ะอาหารให้เลี่ยงการจับตัวลงนั่งแต่ควรใช้วิธีขยับเก้าอี้จนเหมาะก่อนแล้วก็เชิญเขานั่งแล้วอธิบายชนิดของอาหารกับตำแหน่งที่ตั้งเพื่อความสะดวกในการกินอาหารมื้อนั้นคุณสำลิดชาพิลมผู้จัดการมูลนิธิมหาไทยเพื่อการพัฒนาผู้พิการเมืองพัทยาสถาบันอาชีพผู้พิการไทยและอาเซียน200ชีวิตเสริมว่าเคยจัดอบรมมาแล้วและหลักสูตรก็ไม่ต่างกับซีโบไม่ตะโกนเสียงดังเพราะประสาทรับฟังของเขาดีอยู่แล้วไม่เข็นวีลแชร์โดยไม่แจ้งให้รู้ตัวจนนึกว่ารถลื่นไหลการสื่อสารใดๆก็ควรรู้ถ้าเป็นผู้ตาบอดภายหลังจะรับรู้อะไรได้ง่ายด้วยเคยเป็นคนที่เคยมองเห็นมาก่อนแต่ถ้าบอดโดยกำเนิดอาจลำบากในการสร้างจินตนาการและความเข้าใจไกด์จึงต้องใช้ความพยายามอย่างสูงนี่คือคุณสมบัติสำคัญของไกด์บริการนำเที่ยวคนตาบอดคุณสำลิดบอกด้วยว่ามูลนิธิกำลังร่างหลักสูตรจัดอบรมบุคลากรด้านนี้อีกครั้งโดยรอกระทรวงศึกษาธิการรองรับเพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการอบรมนำไปประกอบอาชีพที่สำคัญกว่านั้นคือรอว่ามีหน่วยงานของภาครัฐรายใดประสงค์จะจัดงบประมาณสนับสนุนผู้เข้าอบรมเพื่อคนพิการโครงการสำคัญนี้พวกเขาคาดหวังว่าจะเหมือนกับการเปิดตัวชิมช็อปใช้อย่างเอิกเกริกให้แก่คนที่เป็นคนปกติ13ล้านคนทั่วประเทศเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุในช่วงหน้าของรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณครับ

ฟังเพลงเพราะๆกันจบไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่ข่าวสารที่2ของรายการเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณ

แพทย์ชวนคนไทยบริโภคผักผลไม้กลุ่มป้องกันตะคริวกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชวนประชาชนกินผักผลไม้กลุ่มที่มีสรรพคุณต้านตะคริวหลังพบเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำเกิดจากอาการตะคริวนายแพทย์เกียรติภูมิวงจิตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าฤดูร้อนจะพบข่าวการจมน้ำเสียชีวิตอยู่บ่อยๆเนื่องจากการลงเล่นน้ำในแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงถือเป็นวิธีการช่วยดับความร้อนได้อีกวิธีหนึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขช่วงระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆพบเด็กจมน้ำเสียชีวิตแล้ว26รายสาเหตุของการจมน้ำส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการเป็นตะคริวใต้น้ำอาการตะคริวคือการเกร็งตัวทำให้มีอาการปวดและก้อนแข็งของกล้ามเนื้อซึ่งเกิดฉับพลันและเป็นอยู่เพียงชั่วขณะก็จะบรรเทาไปได้เองอาจเกิดที่กล้ามเนื้อส่วนใดๆของร่างกายก็ได้แต่ที่พบบ่อยได้แก่กล้ามเนื้อน่องและต้นขาอาจมีอาการขณะออกกำลังกายขณะเดินขณะที่นั่งพักหรือนอนก็ได้พบได้ทุกวัยส่วนตะคริวที่เป็นตอนกลางคืนพบบ่อยในวัยกลางคนและผู้สูงอายุสาเหตุการเกิดตะคริวไม่ทราบแน่ชัดแต่มักเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปการออกกำลังกายที่ใช้แรงหรือออกกำลังกายติดต่อกันนานๆเช่นวิ่งทางไกลว่ายน้ำเล่นกีฬาหรือเกิดจากภาวะเกลือแร่เช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมในเลือดต่ำภาวะการตั้งครรภ์ร่างกายขาดแคลเซียมหรือการใช้ยาขับปัสสาวะยาขยายหลอดลมก็ส่งผลต่อการเกิดตะคริวได้เช่นกันนะครับทางที่ดีการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอถือเป็นความไม่ประมาทซึ่งทำได้หลายวิธีในที่นี้จะแนะนำให้เห็นประโยชน์ของการบริโภคผักและผลไม้กลุ่มที่มีคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มเกลือแร่ให้กับร่างกายและช่วยป้องกันอาการตะคริวได้อีกทางหนึ่งได้แก่กลุ่มสมุนไพรที่มีสารโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแร่ธาตุต่างๆเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่มะเขือเทศส้มแคนตาลูปรวมถึงผักต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายมีส่วนเสริมเกลือแร่ให้เพียงพอลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตในหน้าร้อนได้และเมื่อเกิดอาการตะคริวการช่วยเหลือในเบื้องต้นคือการยืดเหยียดบริเวณที่ปวดเป็นก้อนที่เกิดจากกล้ามเนื้อหดเกร็งโดยใช้น้ำมันไพรหรือสมุนไพรลิตรร้อนซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันไพรแบบที่ใช้ง่ายสะดวกรูปแบบสเปรย์ฉีดพ่นนวดเบาๆจะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ดีการรับประทานผลไม้ดังกล่าวให้ได้ผลดีควรเลือกรับประทานกล้วยน้ำว้าห่ามที่มีรสฝาดออกหวานจะช่วยบำรุงร่างกายเนื่องจากกล้วยห่ามมีแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมสูงสรรพคุณช่วยชดเชยโพแทสเซียมแก่ร่างกายมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อกล้วยเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งจะถูกย่อยและดูดซึมอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มกากใยที่ช่วยในการขับถ่ายรวมถึงเคลือบแผลในกระเพาะอาหารได้จึงควรรับประทานกล้วยวันละ 2-4 ผลเพื่อป้องกันภาวะขาดเกลือแร่จนเป็นสาเหตุของตะคริวไม่แนะนำให้กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งอาจจะควบคุมปริมาณการรับประทานตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้นนะครับขอขอบคุณที่มากลุ่มงานสื่อสารองค์กรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับฝากกันไว้กับเรื่องราวดีๆและข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการและผู้สูงอายุนำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คลื่น AM 981กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเรานอกจากทางวิทยุ AM 981กิโลเฮิรตซ์แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่ารับฟังย้อนหลังรายการต่างๆได้ทางเว็บไซต์

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา

0: ย่อมาจากอะไรคะ
1: กองทุนการออมแห่งชาติครับ
0: ปรบมือค่ะถูกต้องค่ะสำหรับท่านนี้หนูมอบเป็นเสื้อสีเหลืองนวลสวยงามของกอชอค่ะอย่าดูถูกค่ะอันนี้2 XL ค่ะมอบให้ท่านเลยค่ะ
2: ถ่าย
0: ขออนุญาตถ่ายภาพนะคะ
3: ได้ครับ
2: โทรศัพท์พี่วางไว้ข้างหลัง
3: ไม่ทันเพราะบอกว่าเสื้อนี่ผมต้องไม่เคย
0: เก่งมากค่ะขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่สองจากภาคไหนดีคะเอาเป็นพี่น้องชาวใต้ดีกว่าค่ะโอเคอ่ะเป็นพี่ผู้หญิงละกันค่ะกอช.ย่อมาจากอะไรคะ
4: การออมแห่งชาติค่ะ
0: โอเคค่ะปนังสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่นางเอาของรางวัลมาให้นะคะขอเป็นพี่น้องชาวเหนือค่ะใครเอ่ยขออนุญาตลงไปด้านหลังเลยค่ะพี่ผู้หญิงเสื้อขาวคนสวยสวยขออนุญาตเดินนะคะโอเคค่ะกอช.ย่อมาจากอะไรคะ
5: กองทุนการออมแห่งชาติค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือค่
6: ะ
0: เดี๋ยวพี่นางจะเดินเอาของรางวัลมาให้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะของรางวัลเราจะมีตลอดระยะเวลาการบรรยายค่ะ
6: คนไหนจะ
0: เอาเป็น
2: คนนี้ครับ
0: ก่อนจะเริ่มการบรรยายขออีกหนึ่งท่านค่ะจากภาคไหนเอ่ยภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเราค่ะโอเคคุณแม่ด่านหน้าคุณแม่จากจังหวัดไหนคะ
7: เติมทีเป็นคนจังหวัดเลยค่ะแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ปทุม
2: คิดได้ไง
0: อยู่อีสานอ่ะกอช.ย่อมาจากอะไรคะ
7: กองทุนการออมแห่งชาติค่ะ
0: เก่งมากค่ะให้เสื้อไปนะคะค่ะอ่ะ
8: ได้ไม่หนูยืมใส่นี่ดูเก
0: ๋โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการบรรยายแล้วก็ฟังคลิปวิดีโอกันนะคะสำหรับกองทุนการออมแห่งชาติค่ะตัวนี้เราเป็นกองทุนที่รัฐบาลนะคะได้จัดตั้งขึ้นค่ะมีใครรู้จักกองทุนนี้บ้างคะเคยได้ยินมานานแล้วเนาะสำหรับกอช.เราอะนะคะหนูขอเรียกเป็นชื่อย่อแล้วกันนะคะคือเริ่มเปิดกองทุนเมื่อวันที่20สิงหาคม2558ค่ะตรงเนี้ยค่ะจริงๆแล้วนะคะจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อต้องการส่งเสริมการออมค่ะให้กับประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญใดๆเลยจากรัฐค่ะก็เอาไว้ใช้เมื่อยามเกษียณทีนี้ไหนหลายท่านเป็นสมาชิกกอช.หรือยังคะหนูขอมือหน่อยอุ้ยสุดยอดมากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดท่านมีลูกหลานที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะท่านสามารถให้ลูกหลานสมัครลงทุนเขาเรียกว่าอะไรสมัครกองทุนกอช.ได้ตรงนี้นะคะมีเริ่มออมขั้นต่ำคือฝึกวินัยเรื่องการออมไปด้วยตั้งแต่50บาทแต่ไม่เกิน300บาทต่อเดือนแล้วใครสามารถสมัครได้บ้างคนที่สมัครได้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นค่ะอายุตั้งแต่15ปีถึง60ปีสามารถสมัครได้เลยนะคะนักเรียนนักศึกษาก็สามารถสมัครได้เช่นกันค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันอสม.อปพล. สามารถสมัครได้ไหมสมัครได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เกษตรกรค้าขายรับจ้างทั่วไปที่เป็นอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้างสามารถสมัครได้เช่นกันค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนตามมาตรา40วงเล็บ1นะคะผู้ประกันตนเองที่เป็นทางเลือกที่1สามารถสมัครได้แล้วนะที่นี้ใครที่สมัครไม่ได้บ้างไหนใครประกอบอาชีพแล้วมีนายจ้างที่อยู่ในผู้ประกันตนตามมาตรา33บ้างคะอ๋อพอดีของท่านจะได้รับบำเหน็จบำนาญเหมือนกันถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยท่านจะสมัครไม่ได้นะคะมาตรา33สมัครไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดท่านมีลูกหลานนะท่านให้เขาเริ่มสมัครได้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มาตรา40วงเล็บ2กับวงเล็บ3อันนี้ก็สมัครไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พนักงานบริษัทพนักงานเอกชนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็สมัครไม่ได้เนื่องจากว่าท่านมีกองทุนที่ให้เบี้ยบำเหน็จบำนาญท่านเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังวิดีทัศน์กันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจนิดนึงค่ะ
6: ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์จากสถิติจำนวนผู้สูงอายุพุทธศักราช2567โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุร้อยละ 20.70 จากประชากรทั้งหมดโดยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีมากที่สุดคือกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น 60-69 ปีร้อยละ 59.3 รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง 70-79 ปีร้อยละ 29.8และกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย80ปีขึ้นไปร้อยละ 10.9 แต่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยยังไม่อาจสะท้อนความเป็นอยู่ที่ดีนักสภาวะแก่ก่อนรวยจึงถูกนิยามขึ้นเพื่อสะท้อนภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยกองทุนการออมแห่งชาติกอช.จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคม2558ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554เป็นกองทุนบำนาญภาคประชาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2580เป็น1ใน6ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความมั่นคงยกศักยภาพของประเทศพัฒนาคนในหลายมิติเพื่อให้การออมเป็นปัจจัยของความสำเร็จและรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมากอช.พร้อมเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา74รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำงานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มีงานทำและพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงานได้รับรายได้สวัสดิการการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพและพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการดำรงชีพเมื่อพ้นวัยทำงานโดยสร้างความมั่นคงของผู้สูงวัยให้มีรายได้เพียงพอในวัยเกษียณยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบให้ยั่งยืนซึ่งหลักการในการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติก็คือคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญสมาชิกออมรัฐช่วยสมทบเงินออมเพิ่มหลังจากนั้นกอช.จะนำเงินออมทั้งส่วนเงินสะสมและเงินสมทบของรัฐไปบริหารจัดการให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดเพื่อจ่ายคืนกลับมารูปแบบของเงินบำนาญเมื่อครบระยะเวลาการออมตามเงื่อนไขของกอช.อาชีพอิสระสมัครเป็นสมาชิกกอช.ต้องมีอายุ 15-60 ปีสัญชาติไทยการส่งเงินออมกับกอช.ไม่จำเป็นต้องเท่ากันมีความยืดหยุ่นสูงสะดวกกับสมาชิกในการวางแผนเงินออมให้เหมาะสมกับรายได้ของตนเองสิทธิประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับคือ 1. ได้เงินสมทบจากรัฐสูงสุด 100% ตามพระราชบัญญัติกอช.กำหนด 2. เงินบำนาญตลอดชีพขั้นต่ำ600บาทต่อเดือนสูงสุด 12,000 บาทต่อเดือนซึ่งจำนวนเงินต่อเดือนขึ้นอยู่กับปริมาณเงินออมของสมาชิกและอัตราผลตอบแทนการลงทุนในวันที่คำนวณบำนาญ 3. รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุน 4. สามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนสูงสุด 30,000 บาทสามารถสมัครและส่งเงินออมได้ที่แอปพลิเคชันกอช.สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วมเคาน์เตอร์เซอร์วิสและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsf.or.th สายด่วนเงินออม02 049 9000การสมัครสมาชิกกอช.เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกรอกใบสมัครส่งเงินงวดแรกขั้นต่ำ50บาทต่อครั้งสูงสุด 30,000 บาทต่อปีรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 100% หรือ 1,800 บาทต่อปีตามช่วงอายุดังนี้อายุ 15-30 ปีรัฐสมทบเงินเพิ่มให้ในเดือนถัดไป 50% อายุ 30-50 ปีรัฐสมทบเงินเพิ่มให้ในเดือนถัดไป 80% อายุ 50-60 ปีรัฐสะสมเงินเพิ่มให้ในเดือนถัดไป 100% กอช.ได้ขยายความร่วมมือเครือข่ายต่างๆเริ่มจากปี 2558 นั้นกอช.เน้นความร่วมมือกับอปท.ธกส.และสถาบันการเงินชุมชนปี 2562ได้ขยายความร่วมมือเครือข่ายบูรณาการกับจังหวัดอำเภอเพิ่มจุดสมัครทั่วประเทศและในปี 2563จนถึงปัจจุบันกอช.สามารถขยายเครือข่ายรับสมัครและส่งเงินออมครอบคลุมทุกพื้นที่มีการสร้างตัวแทนกอช.ระดับพื้นที่รวมทั้งเพิ่มช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชันกอช.อำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงมากขึ้นกอช.ดำเนินงานมาแล้ว10ปีมีการเติบโตของจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกอช.หวังว่าความทุ่มเททั้งแรงใจแรงกายในการให้ความรู้และสร้างวินัยการออมให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ยังไม่มีระบบบำเหน็จบำนาญได้มาใช้สิทธิ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับกอช.ให้มากขึ้นและเพื่อเปิดโอกาสรวมถึงสร้างแรงจูงใจให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงการออมข่าวดีสำหรับคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปรัฐบาลได้มอบหมายให้กองทุนการออมแห่งชาติเดินหน้านวัตกรรมการออมใหม่อย่างสลากกอช.เป็นสลาก
0: โอเคเดี๋ยวเรื่องกองสลากกอช.เดี๋ยวเราค่อยมาพูดในตอนถัดไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้ชมคลิปวิดีโอไปท่านเห็นควรว่าเราควรออมกับกอช.บ้างไหมคะนี่ค่ะถ้าเกิดท่านไหนนะคะถ้าเกิดอายุยังไม่ครบ60ปีนะถ้าเกิดตัดสินใจได้ก็สามารถมาออมกับกอช.ได้นะคะแล้วทีนี้การออมล่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเลทการออมแล้วก็การสมทบของรัฐบาลให้ดูนะคะค่ะการออมนะคะเริ่มต้น50บาทต่อครั้งนะคะสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีนะคะแล้ว1เดือนล่ะ1เดือนเราออมได้ยังไง1เดือนเราออมได้1ครั้งเริ่มต้นที่50บาทแต่ไม่เกิน300บาทต่อเดือนค่ะถ้าท่านไหนสมมุติว่าเรามีอาชีพอิสระเดือนนี้เราไม่มีเงินน่ะเราไม่อยากออมเราจะโดนตัดสิทธิ์หรือเปล่าตรงนี้ท่านไม่โดนตัดสิทธิ์นะคะท่านยังจะเป็นสมาชิกอยู่ท่านมีท่านก็ออมท่านไม่มีท่านก็ไม่ต้องออมนะคะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่ารัฐจะสมทบยังไงนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะกอช.ค่ะออมสบายมีรัฐช่วยออมสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีค่ะแล้วก็ใครสมัครได้บ้างอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เลยค่ะสัญชาติไทยอายุ15ไม่เกิน60ปีสามารถสมัครได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกันตนของมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40วงเล็บ2กับวงเล็บ3นะคะตรงเนี้ยถ้าเกิดท่านเป็นผู้ประกันตนของมาตราเหล่านี้ท่านไม่สามารถสมัครได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสมาชิกกบข.หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้ท่านสมัครไม่ได้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของการออมค่ะออมง่ายๆไม่ได้บังคับว่าท่านมีเงินเยอะมีเงินน้อยท่านสามารถออมขั้นต่ำนะคะได้ที่เดือนละ50บาทครั้งละ50บาทค่ะไม่จำเป็นต้องออมทุกเดือนนะแต่วงเงินการออมสูงสุดคือ 30,000 บาทต่อปีหรือเฉลี่ยง่ายๆค่ะไม่เกิน3,600 บาทต่อเดือนเนาะแต่มันจะมีเรทการออมค่ะจะเป็นช่วงอายุค่ะอันนี้แนะนำคร่าวๆนะคะอย่างเช่นนะคะคนที่สมัครเป็นสมาชิกของกอช.ค่ะที่อายุ15และไม่เกิน30ปีรัฐจะช่วยสมทบ 50% ทีนี้การออมเป็นยังไงก็คือสมมติว่าคุณออมเดือนละ300บาทรัฐจะสมทบให้ 50% แสดงว่ายังไงคะเดือนนี้ออมไป300แล้วสมทบ 50% แสดงว่าแล้วสมทบไปกี่บาทคะเก่งมากถูกต้องค่ะแล้วก็เลทอายุช่วงต่อไปก็คืออายุ30ปีแต่ไม่เกิน50ปีอันนี้ค่ะรัฐสมทบไม่เกิน 80% อย่างเช่นท่านออมคิดเป็นปีแล้วกันเนาะท่านออม 2,250 บาทรัฐก็จะสมทบไม่เกินปีละ 1,800 บาทอย่างนี้ค่ะแล้วก็อายุ50ปีถึง60ปีรัฐสมทบ 100% ค่ะสมมุติรัฐสมทบ 100% ก็จริงแต่รัฐสมทบไม่เกินเดือนละ150นะคะท่านอย่าลืมเพราะเฉลี่ยออกมาแล้วรัฐจะสมทบไม่เกินปีละ 1,800 บาทต่อปีก็เฉลี่ยที่เดือนละ150บาทต่อเดือนประมาณนี้นะคะเป็นช่วงอายุเนาะออมกอชอได้อะไรบ้างเมื่อท่านออมเสร็จแล้วนะคะเงินออมของท่านบวกกับเงินสมทบจากรัฐบาลที่ให้ตามเรทอายุ 50% 80% 100% ตามช่วงอายุเมื่อสมมุติว่า1 ปีปฏิทินท่านจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่เกินปีละ300บาทต่อปีนะคะตรงนี้ถ้าเกิดท่านมีรายได้ท่านเป็นผู้มีเงินได้ท่านสามารถนำเงินที่ส่งกอช.ค่ะไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะแต่ไม่เกินปีละ 30,000 บาทนะคะถ้าเกิดใครส่งสมทบเนี่ยค่ะน้อยกว่า 30,000 ท่านก็ตามเรทที่ท่านส่งเลยแต่ใครส่งมากก็ไม่เกินปีละ 30,000 บาทในการลดหย่อนภาษีนะคะแล้วทีนี้ท่านสงสัยไหมคะว่าเงินออมที่เราออมไปอะค่ะกอช.เขาเอาไปไหนกอช.เขาเอาไปไหนนะโอเคงั้นท่านมารับชมวีดิทัศน์นี้แล้วท่านจะรู้ว่าเงินออมไปไหน
9: หลายคนกลัวออมเงินกับกอช.แล้วเงินจะจมเกิดมีเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาจะถอนออกมาใช้ไม่ได้ใช่ไหมนี่คือความกังวลที่หลายคนยังกลัวอยู่ซึ่งก็ไม่ผิดแต่ลองมองอีกมุมนึงนะคะกองทุนการออมแห่งชาติถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตาข่ายรองรับชีวิตในวันที่เราไม่มีแรงทำงานแล้วจริงๆถ้าถอนออกมาเหมือนบัญชีทั่วไปเราก็อาจจะเผลอถอนออกมาแล้วซื้อของหมดก่อนวัยเกษียณการล็อกไว้จนถึงอายุ60ปีมันไม่ใช่การจมเงินค่ะแต่เป็นการเซฟเงินไว้ให้ตัวเราในอนาคตมีเงินกินเงินใช้แน่นอนต่างหากถ้ามันช็อตขึ้นมาเราก็แค่อยู่เฉยหยุดออมได้ไม่บังคับโหลดแอปกอช.แล้วมาสร้างเซฟโซนให้ตัวเองกันเถอะหลายคนกลัว
0: โอเคค่ะเมื่อสักครู่ทางคลิปวิดีโอบอกว่าท่านอายุ60ปีท่านถึงจะสามารถถอนเงินออมออกมาใช้ได้นะคะเดี๋ยวขออธิบายตรงนี้ก่อนค่ะในการออมนะคะอย่างที่บอกค่ะ15ปีไม่เกิน60ปีในกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในช่วง15ถึง25ปีตรงเนี้ยยังอยู่ในช่วงของวัยเรียนสมมุติเฉลี่ยเราออมเดือนละ300บาททางเราก็จะมีเงินสะสมเนาะที่มีรัฐบาลช่วยสมทบเข้ามาในจำนวน 50% ก็คือพอช่วงอายุ26ถึง45ปีสมมุติว่าเด็กคนเนี้ย เผื่อท่านนำไปแนะนำลูกหลานแล้วก็ให้ลูกหลานของท่านนะคะเป็นสมาชิกกอช.เนาะอันนี้ว่าเมื่อนักเรียนนักศึกษาเป็นสมาชิกกอช.แล้วเข้าทำงานเขาจะทำยังไงต่ออันเนี้ย15ถึง25สมมติว่าอยู่ในช่วงของวัยเรียนท่านก็ให้ลูกหลานท่านเก็บวันละ10บาท20บาทก็ออมได้ไม่เกินเดือนละ300บาทแล้วพอหลุดพ้นจากช่วงการเป็นนักศึกษาเขาเข้าสู่ช่วงทำงานท่านสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะเมื่อเข้าสู่ช่วงทำงานแล้วอ่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะอย่าตกใจเพื่อนอย่าตกใจเพื่อนเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยทำงานเราออมต่อได้หรือไม่เพราะเห็นเขาบอกว่าเมื่อเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40วงเล็บ2วงเล็บ3แล้วจะไม่สามารถเป็นสมาชิกกอชได้แต่อันนี้เรายกเว้นค่ะถ้าเราเป็นสมาชิกก่อนที่เราจะทำงานแล้วเข้าสู่ผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40วงเล็บ2วงเล็บ3เนาะหรือทางเลือก2เลือก3เราอนุโลมให้คนกลุ่มนี้ยังออมเงินต่อได้ยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนได้เหมือนกันแต่รัฐจะไม่ได้สมทบให้ท่านแต่ท่านสามารถออมเงินต่อได้ในอัตราไม่เกินเดือนละ300บาทเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่ารัฐไม่ได้สมทบให้แต่ท่านสามารถนำเงินเหล่านี้ไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้เห็นไหมคะก็มีประโยชน์เหมือนกันสมาชิกท่านก็ไม่ขาดแถมยังได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่องได้อีกด้วยแล้วต่อมาวันใดวันหนึ่งท่านอยากลาออกสมมติว่าอันนี้กรณีน้องรับราชการท่านอยากลาออกเพื่อมาประกอบอาชีพอิสระท่านก็กลับมาออมและก็เข้าสู่วงจรการที่มีรัฐสมทบให้เหมือนเดิมค่ะก็คือท่านลาออกสมมติว่าลาออกตอนอายุ45เบื่องานราชการแล้วไม่เป็นลูกจ้างเอกชนหรือลูกจ้างหน่วยงานใดๆแล้วท่านอยากลาออกมาประกอบอาชีพอิสระท่านก็สามารถออมเงินได้เหมือนเดิมแล้วรัฐก็จะกลับมาสมทบให้ตามเรทช่วงอายุ50 80แล้วก็ 100% เหมือนเดิมซึ่งอยู่ในวงเงินสูงสุดที่รัฐสมทบไม่เกินปีละ 1,800 บาทก็เข้าสู่วงจรการเป็นสมาชิกกอช.เต็มรูปแบบเหมือนเดิมไม่ได้ตัดสิทธิ์ท่านไปไหนนะคะท่านก็จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญตอนอายุ60ปีแล้วท่านอยากทราบไหมว่าในกรณีที่ไม่ไหวแล้วส่งต่อจนถึงอายุ60ไม่ได้แล้วท่านอยากถอนเงินของท่านออกคืนมาท่านถอนได้ไหมถอนได้ค่ะแต่ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนที่รัฐสมทบให้50 80หรือ 100% ท่านจะได้เฉพาะเงินที่ท่านฝากไว้เท่านั้นถ้าท่านออกก่อน60นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านอายุยังไม่ถึง60แต่อยากกลับมาเป็นสมาชิกเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้ทำงานใดๆแต่อยากกลับมามีอาชีพอิสระอยากกลับมาทางกอช.ก็รับเหมือนเดิมแล้วก็สมทบให้เหมือนเดิมนะคะโอเคแล้วทีนี้ต่อไปแล้วถ้าเกิดเราไปสมมติว่าเราประกอบอาชีพอิสระแล้วมีเรื่องสงสัยว่าเอ้าก็ประกอบอาชีพอิสระรายได้มันไม่แน่นอนอ่ะฉันจะทำยังไงดีเดือนเนี้ยฉันก็ไม่มีฉันจะทำยังไงดีกอช.เข้าใจค่ะกอช.ก็ยังให้ท่านเป็นสมาชิกต่อเนื่องอยู่โดยยังไงคะไปฟังวิดีทัศน์กันเลยค่ะ
10: ไม่ได้ทำงานประจำรายได้ไม่นิ่งจะให้มาผูกมัดออมเงินระยะยาวใครมันจะไปไหวแต่ที่กอช.เราเข้าใจครูเราออกแบบมาเพื่อคนที่ทำอาชีพอิสระโดยเฉพาะเพราะที่นี่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นเดือนไหนงานเยอะมีเงินเหลือก็นำมาออมเดือนไหนช็อตตึงมือก็หยุดพักได้เลยไม่โดนปรับไม่โดนตัดสิทธิ์แถมเริ่มต้นออมแค่ครั้งละ50บาทเท่านั้นมีน้อยออมน้อยยืดหยุ่นได้ตามใจเรามีสวัสดิการที่ตามใจเราขนาดนี้อย่าปล่อยผ่านนะคะโหลดแอปกอช.แล้วเริ่มเดินทางไปสู่อนาคตด้วยกัน
0: เป เป็นยังไงกันบ้างคะเห็นไหมคะว่ากอชไม่ได้ผูกมัดท่านท่านมีท่านสะดวกท่านก็เริ่มออมมาเข้าสู่ประเด็นคำถามว่าอยากแจกของอีกแล้วกองทุนกอชออมสูงสุดได้กี่พันบาทต่อปีคะโทษทีค่ะวิทยากรถามคำถามกำกลวมไปนิดนึงขออนุญาตตั้งคำถามใหม่เอาภาครัฐค่ะภาครัฐสมทบกี่พันบาทต่อปีขอ2สิทธิ์แรกเอ้าเห็นท่านแรกยกมือก่อนเลยเป็นคุณพี่ผู้ชายใส่เสื้อสีครีมกี่พันบาทต่อปีคะรัฐสมทบกี่พันบาทต่อปี
11: 1,800 บาทครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือค่ะแล้วก็ได้รับของรางวัลไปด้วยค่ะแล้วก็คำถามถัดไปออมขั้นต่ำกี่บาทต่อเดือนอุ้ยพี่นางคะคนไหนยกก่อนคะคนไหนยกก่อนคนไหนยกก่อนคนไหนนะหลังสุดเลยค่ะคุณพี่เสื้อดำผู้ชายคุณพี่เสื้อดำผู้ชายคนนี้เลยใช่ค่ะออมขั้นต่ำกี่บาทต่อเดือน
12: ออมขั้นต่ำ50บาทสูงสุด300บาท
0: เก่งมากค่ะเอาอีกสักคนเนาะของรางวัลยังเหลือเยอะเอาอีกสักคนค่ะสมัครกอชได้แต่อายุกี่ปีคะโอ้ยคุณพี่ด้านนี้อายุเท่าไหร่นะคะ
13: 15ปีครับ
0: 15ปีไม่เกินกี่ปีคะ
11: 60ปีครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือค่ะ
13: ขอบคุณครับ
0: แล้วทีนี้อันนี้เป็นเรื่องความรู้หลังจากที่ท่านเป็นสมาชิกกอช.แล้วอะค่ะเนื่องจากว่าสมาชิกกอช.สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สำหรับผู้มีเงินได้สำหรับผู้มีเงินได้สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินปีละกี่บาทคะอุ๊ยคุณพ่อเสื้อเขียวอุ๊ย 30,000 บาทต่อปีเก่งมากดีใจค่ะทุกคนรู้จักกอช อยากให้เชิญชวนเพื่อนพี่น้องแล้วก็ลูกหลานมา
11: ไม่เกินเยอะๆนะ 30,000 บาทต่อปีครับผม
0: ไหนคนไหนเอ่ยยกมือให้หน่อยค่ะโอเคเก่งมากเอาอีกสักคนนึงค่ะหนึ่งเดือนออมได้กี่ครั้งวิทยากรก็ถามได้มากเลยนะโอเคค่ะเก่งมากค่ะเอาไปเนี่ยไม่จะรอจะใส่ไม่ได้หรอกขั้นเวลาช่วงนี้ฝนตกพายุโหมกระหน่ำไปฟังคลิปวิดีโอสักคลิปนะคะเผื่อทุกท่านได้เข้าใจกอช.มากขึ้นค่ะ
14: พยากรณ์อากาศวันนี้เตือนภัยจากกรมอุตุวิทยาการเงินตรวจพบพายุลูกใหญ่ชื่อแก่แล้วจนกำลังมุ่งหน้ามาหาคุณตอนนี้ทั่วประเทศความชื้นหนักเดินออกไม่ทันใช้กำลังหนักมากคนไทยวัยทำงาน10คนมากถึง7คนที่เจอปัญหานี้แล้วถ้าไม่รีบทำอะไรสักอย่างอายุ60โดน

0: พายุโหมกระหน่ำดับไปเลย พยากรณ์อากาศวันนี้เตือนภัยจากกรมอุตุวิทยาการเงินตรวจพบพายุลูกใหญ่ชื่อแก่แล้วจนกำลังมุ่งหน้ามาหาคุณตอนนี้ทั่วประเทศความชื้นหนักเดินออกไม่ทันใช้กำลังหนักมากคนไทยวัยทำงาน10คนมากถึง7คนที่เจอปัญหานี้แล้วถ้าไม่รีบทำอะไรสักอย่างอายุ60โดนโหมกระหน่ำมากโอ้ยโหมกระหน่ำเหลือเกินทำยังไงจะเปิดให้ฟังได้เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะคะเดี๋ยวก่อนท้ายรายการที่เราจะหมดเวลาเดี๋ยวหนูขออนุญาตมาโหมกระหน่ำอีกรอบนะคะโอเคค่ะพายุโหมกระหน่ำเปิดไม่ได้ไฟมาไม่ครบต้องกราบขออภัยผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านค่ะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอื่นกันก่อนตรงนี้ค่ะไม่ทราบว่าทุกท่านนะคะมีการสมัครผ่านช่องทางไหนบ้างคะผ่านแอปพลิเคชันไหมหรือว่าผ่านตัวแทนหรือว่าไปสมัครผ่านธนาคารโอเคตอนนี้นะคะทางกอช.เรารองรับในเรื่องของแอปพลิเคชันท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ไหนเลยหนูดูทุกท่านแล้วเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีศักยภาพสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแค่1ใบเท่านั้นค่ะแต่ว่าท่านถ้าท่านไม่สะดวกท่านสามารถให้ลูกหลานลงทะเบียนให้ได้หรือลงทะเบียนผ่านเซเว่นผ่านธนาคารออมสินผ่านกรุงไทยผ่านธนาคารกสิกรไทยพาณิชย์ผ่านธนาคารกรุงเทพคือตอนนี้ช่องทางการลงทะเบียนของเราหลากหลายนะคะทุกท่านสามารถไปลงทะเบียนได้เลยนะคะถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะเป็นเรื่องของการออมที่ดีค่ะอย่างเช่นของข้าราชการเองข้าราชการก็จะมีกบข.ที่เป็นกองทุนของข้าราชการต่างหากอันเนี้ยกอช.สร้างขึ้นมาให้สำหรับอาชีพอิสระค่ะท่านไหนอยากมีบำเหน็จบำนาญไว้ใช้ตอนเกษียณตอนสูงอายุท่านสนใจท่านสามารถลงทะเบียนแล้วก็สมัครกอช.ได้เลยนะคะแน่นอนค่ะกอช.เป็นกองทุนที่การันตีว่าเราไม่ได้ทำให้ท่านขาดทุนแน่นอนเมื่อท่านเกษียณอายุท่านสามารถมีเงินกินเงินใช้ได้ตลอดนะคะแล้วมันก็เป็นเงินออมยามฉุกเฉินของเราด้วยค่ะและต่อไปเป็นข่าวดีค่ะตัวเนี้ยเพิ่งออกมาได้ไม่นานใครรู้จักสลากกอช.บ้างคะอันนี้คือคนที่เป็นสมาชิกกอช.ถึงจะสามารถซื้อสลากกอช.ได้ใครรู้บ้างคะว่าสลากกอช.ไหนใครซื้อบ้างมีใครซื้อบ้างคะมีใครซื้อสลากกอช.บ้างคะรู้จักกันไหมคะ
1: ยังไม่เปิดจ้ะน้องตาย
0: ยังหรอ
1: ค่ะ
0: ยังไม่เปิดใช่ไหมแต่มีใครรู้จักบ้างรู้จักใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตแนะนำสลากกอช.ก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วมันไม่ใช่การแนะนำให้ประชาชนหลงผิดนะคะ แต่มันเป็นการซื้อสลากในลักษณะที่ออมเงินของท่านออมเงินซื้อท่านไม่ได้ซื้อทิ้งไปเฉยๆเงินที่ท่านซื้อเขาเก็บไว้ออมให้ท่านด้วยเดี๋ยวท่านลองไปฟังตรงนี้ค่ะมีราชกิจจานุเบกษาบรรจุไว้ชัดเจนค่ะ
2: ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐราชกิจจาไดเจสต์ตอนหวยเกษียณสลากออมทรัพย์เพื่อการดำรงชีวิตในยามชราภาพข้อมูลอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษาเล่ม142ตอน74กลงวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ.2568วันนี้เรามีข่าวดีสำหรับคนไทยทุกคนที่กังวลเรื่องเงินเก็บยามเกษียณเรามาสรุปพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ.2568ที่จะเปลี่ยนวิธีการออมของคุณไปเพื่อการดำรงชีวิตในยามชราภาพกันค่ะพ.ร.บ.ฉบับนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ.2568และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น60วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสาระสำคัญคือการเพิ่มอำนาจให้กอช.สามารถออกและขายสลากกอช.ซึ่งเราเรียกกันว่าหวยเกษียณนั่นเองค่ะแล้วใครซื้อได้บ้างง่ายมากค่ะเพียงคุณเป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ก็สามารถซื้อสลากออมทรัพย์เพื่อชราภาพนี้ได้เลยกอช.จะนำเงินไปบริหารให้งอกเงยและเมื่อคุณอายุครบ60ปีบริบูรณ์คุณก็จะได้รับเงินออมทรัพย์คืนเต็มจำนวนพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังคิดเผื่อให้คุณไว้แล้วโดยกำหนดสิทธิประโยชน์ในกรณีพิเศษ2กรณีที่สำคัญดังนี้ค่ะกรณีที่1เกิดเหตุไม่คาดฝันหากผู้ซื้อถึงแก่ความตายก่อนได้รับเงินคืนกองทุนจะคืนเงินออมทรัพย์ทั้งหมดให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่คุณแสดงเจตนาไว้หรือจ่ายให้แก่ทายาทตามกฎหมายกรณีที่2ทุพพลภาพหากคุณประสบภาวะทุพพลภาพผู้ออมทรัพย์สามารถขอรับเงินออมทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนคืนจากกองทุนได้ไม่เกิน3ครั้งและสิทธิการรับเงินออมทรัพย์นี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนให้แก่กันได้ค่ะราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่6มกราคม2569เป็นต้นไปและนี่คือทั้งหมดของราชกิจจาไดเจสต์ที่เปิดประตูสู่การออมยุคใหม่ให้คุณค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะราช
3: วันนี้มาไม่ซื้อหวยเหรอ
4: ท่านรู้ได้ไง
0: ประสบ
3: คุณแม่เห็นป้าแหม่มนั่งเขียนโพอยู่หน้าบ้านแล้วไปถามแม่ว่า
5: เคย
0: เป็นไหมคะแถวบ
6: ้
0: าน
6: มันเลิกซื้อเลขกับพ่อแหม่มแล้วอะมาเอาเงินซื้อสลากกอชหมดแล้ว
3: มามีเหตุผลอะไรทำไมถึงกล้าลงทุนกับสลากกอชด้วย
6: ก็มาอยากเลือกการลงทุนที่มันไม่เสี่ยงอะแถมยังได้ลุ้นแล้วก็มีเงินเก็บไว้ใช้ตอนเกษียณอีกนะ
3: มาพูดแบบนี้มาคิดว่าแมนจะเลี้ยงมาตอนแก่เท่าไม่ได้ใช่ไหม
6: มาไม่ได้คิดแบบนั้น
3: ไม่ถึง
6: มาไม่ได้คิดให้แกเลี้ยงอยู่แล้ว
3: เอ้าน
6: ี่มันปีใหม่แล้วมาโบราณแค่ทรงผมแต่ความคิดน่ะแบบมิลเลนเนียลมัมเลยนะถึงช่วงม้าขายของแล้ว
7: สลากกอชอราคาประมาณ50บาทคนไทยทุกคนอายุ85ปีซื้อได้ได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมหลังเกษียณไม่ต้องพึ่งลูกหลาน
8: สลากกอชอทุกการซื้อคือการออม
0: มีคำถามค่ะรางวัลที่1ได้กี่บาทคะสลากกอชอพี่นางแจกค่ะแจกอีกแล้วกี่รางวัลคะกี่รางวัลคะเดี๋ยวนะพี่นางกำลังเดินไปหาพี่ผู้หญิงเสื้อสีฟ้าเสื้อสีฟ้ายกมือหน่อยค่ะเสื้อโอเคคนนี้ค่ะค่ะกี่บาทนะคะพี
9: ่รางวัลที่1 1ล้านบาทค่ะ
0: โอเคค่ะกี่รางวัลคะ5
9: รางว
0: ั
9: ลค
0: ่
9: ะ
0: เก่งมากค่ะเตรียมตัวกันนะคะเอาอีก1คำถามมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่คะ เมื่อกี้ใครตั้งใจฟังนะยี่เห็นแล้วมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่คะคุณพี่เสื้อสีฟ้าฟ้าเขียวเขียวโอเคมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่คะ
4: วันที่6มกราคม70จ้ะ
0: อ่ะให้69ผ่านมาแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะให้ขอบคุณค่ะ
1: 70ค่ะน้องตาย
0: อ้าวเหรออ้าว
1: ปีหน้าค่ะ
0: มั่วแล้วเนี่ย
1: ปีหน้าละค่ะน้องตาย
0: อ้าวเดี๋ยวขอรีรันคลิป
5: งวดนี้มาไม่ซื้อหวย
0: รีรันคลิปนิดนึงนะคะ
2: ราชกิจจาไดเจสต
0: ์ขออนุญาตฟัง
2: ซ้ำฟังบ่อยเข้าใจรัฐราชกิจจาไดเจสต์ตอนหวยเกษียณสลากออมทรัพย์เพื่อการดำรงชีวิตในยามชราภาพข้อมูลอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษาเล่ม142ตอน74กลงวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2568วันนี้เรามีข่าวดีสำหรับคนไทยทุกคนที่กังวลเรื่องเงินเก็บยามเกษียณเรามาสรุปพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ. 2568ที่จะเปลี่ยนวิธีการออมของคุณไปเพื่อการดำรงชีวิตในยามชราภาพกันค่ะพ.ร.บ.ฉบับนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2568และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น60วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสาระสำคัญคือการเพิ่มอำนาจให้กอช.สามารถออกและขายสลากกอช.ผลบังคับใช้เมื่อพ้น60วันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2005ในยามชราภาพกันค่ะพ.ร.บ. 8ที่จะเปลี่ยนวิธีการออมของคุณไปเพื่อการดำรงชีวิตในยามชราภาพกันค่ะพ.ร.บ. ฉบับนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2568และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น60วันหลังจากวัน
0: โอเคค่ะเป็นวันที่6มกราคม69ใช่ค่ะคือตรงนี้สาเหตุที่ต้องเน้นย้ำเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของประกาศแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์เดี๋ยวคือกังวลว่าเดี๋ยวทุกท่านจะเข้าใจว่าเออรัฐบาลเหมือนส่งเสริมให้ทุกท่านแบบไปในสิ่งที่มันเป็นอบายมุขเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันเป็นการออมก็เลยต้องเน้นย้ำเรื่องนี้ไปนิดนึงนะคะแล้วทีนี้เงื่อนไขของผู้ออมทรัพย์สลากกอช.ใครสามารถซื้อได้บ้างใครสามารถซื้อได้บ้างขอเปิดให้ท่านดูก่อนเงื่อนไขของสมาชิกกอช.นะคะแล้วก็ผู้ออมทรัพย์สลากผู้ออมทรัพย์สลากกอช.ใครที่มีสิทธิ์ซื้อได้บ้างนะคะก็จะต้องเป็นสมาชิกกอช.เท่านั้นค่ะที่เป็นสัญชาติไทยเนาะคืออันเนี้ยสมาชิกกอช.สามารถซื้อได้ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปคนที่มีสิทธิ์ซื้อสลากกอช.ต้องเป็นสมาชิกกอช.เท่านั้นนะคะแล้วทีนี้ท่านสามารถซื้อคืออันเนี้ยเป็นการบอกเล่าให้ท่านได้ทราบในเบื้องต้นว่าเร็วๆนี้เราจะมีสลากกอช.ใบละ50บาทซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนหรือ60ใบต่อเดือนย้ำนะคะใบละ50บาทซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนหรือ60ใบต่อเดือนสลากลุ้นงวดต่องวดค่ะซื้อตามความสมัครใจแต่ได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนะท่านอย่าซื้อเยอะกว่านี้นะแล้วก็ขายในราคาเบาๆค่ะเป็นราคาเบาๆที่ท่านก็ได้ออมไปด้วยคือใบละ50บาทไม่เกิน60ใบต่อเดือนนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อเท่ากันทุกงวดนะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่ท่านสมัครใจแล้วทีนี้เงินที่ท่านซื้อสลากไปที่ไหนเงินที่ท่านซื้อสลากไม่ว่าท่านจะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลเงินที่ท่านซื้อนะเงินที่ท่านซื้อมันจะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเงินออมของผู้ซื้อค่ะมันจะถูกเก็บอยู่ในบัญชีเงินออมของผู้ซื้อแต่เงินที่ท่านถูกรางวัลมันจะโอนเข้าบัญชีที่ท่านได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้แยกเป็น2 ส่วนนะเงินที่ท่านซื้อสลากกอช.คือเงินออมมันจะอยู่บัญชีออมของท่านตามยอดที่ท่านซื้อสลาก แต่สมมุติท่านโชคดีท่านถูกรางวัลเงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกด้วยพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นรางวัลก็จะมีรางวัลที่1 1ล้านบาท5รางวัลรางวัลที่2 1,000 บาท 10,000 รางวัลรางวัลพิเศษมี1รางวัลในกรณีที่รางวัลเหลือในงวดนั้นนะคะถ้าไม่มีใครถูกมันก็จะเป็นรางวัลที่นำไปเป็นรางวัลในงวดถัดไปอะค่ะตามมูลค่าเงินที่เหลืออยู่อันนี้คือเป็นไปตามเงื่อนไขของกอช.นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ณวันนี้นะคะส่วนในเรื่องของผลตอบแทนก็เงินเหล่านี้เราลงทุนในหลักทรัพย์ความมั่นคงเช่นพวกเงินฝากพันธบัตรรัฐบาลเงินที่เราซื้อไปอะนะคะเราเอาไปลงทุนท่านให้ความเชื่อใจและมั่นใจได้ว่ากองทุนของเราจะไม่ทำให้ท่านขาดทุนในอนาคตคือหลังเกษียณท่านจะมีเงินใช้แน่นอนค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะช่องทางการสมัครเรามีมากมายเลยมีช่องทางการสมัครเยอะแยะเต็มไปหมดแอปพลิเคชันกอช.ไลน์กอช.หรือท่านไม่สะดวกสมัครผ่านแอปหรือไลน์หรือว่าช่วงเนี้ยคือแอปพลิเคชันแล้วก็มีมิจฉาชีพเยอะเนาะท่านอาจจะมั่นใจในเรื่องของธนาคารหรือแอปเซเว่นหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆหรือไม่รวมไปถึงแอป TrueMoveApp True Money อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึง Shopee Pay ด้วยนะ Shopee Pay ก็เข้าร่วมโครงการด้วยเอาทุกอย่างเลยค่ะ Shopee Pay แล้วก็รวมไปถึงไปรษณีย์โลตัสธนาคารออมสินเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าร่วมโครงการเราหมดท่านสามารถสมัครสมาชิกแล้วก็ออมต่อเนื่องผ่านช่องทางนี้ได้เลยแต่สลากกอชอเราจะทำเฉพาะแอปแอปพลิเคชันกอช.กับแอปเป๋าตังเท่านั้นนะคะจะมีอยู่ที่2แอปเท่านั้นนะท่านห้ามไปซื้อกับแอปอื่นๆนะจำไว้นะคะสลากกอช.ต้องซื้อผ่าน2แอปเท่านั้นก็คือแอปกอช.กับแอปเป๋าตังนะคะโอเคแล้วถ้าเกิดท่านเป็นสมาชิกกอช.แต่ท่านอายุ60ปีแล้วท่านซื้อสลากอะค่ะซื้อสลากหลังจากที่ท่านอายุครบ60ปีไปแล้วอะในกรณีที่ท่านอายุเกิน60ปีไปแล้วท่านจะได้รับเงินเพราะว่าเขาบอกว่าเงินซื้อมันจะอยู่ในบัญชีของท่านถูกไหมคะมันจะแยกเป็น2กองแล้วนะจะแยกเป็น2บัญชีแล้วสำหรับคนที่เป็นสมาชิกกอช.แล้วซื้อสลากกอช.หลังจากที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยเงินตรงนี้จะคืนให้ท่านเมื่อไหร่เงินตรงนี้จะคืนให้ท่านเมื่อท่านซื้อครบ5ปีนับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อวันแรกอันนี้เฉพาะกรณีที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปแล้วอยากลุ้นรางวัลสลากกอช.ท่านซื้อสลากร่วมลุ้นสลากเงินบัญชีนี้จะคืนให้ท่านทุกๆ5ปีเมื่อครบกำหนดในการซื้อสลากนะคะแล้วถ้าเกิดท่านเกิดอะไรท่านเสียชีวิตหรือว่าท่านทุพพลภาพเขาก็จะคืนให้กับทายาทที่ท่านได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์เนาะเดี๋ยวท่านไปฟังวีดิทัศน์แล้วท่านจะเข้าใจมากกว่านี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตเปิดค่ะ
10: รัฐบาลมอบหมายให้กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เดินหน้านวัตกรรมการออมใหม่อย่างสลากกอช.หรือหวยเกษียณภายใต้แนวคิดซื้อหวยเงินไม่หายถูกเก็บเป็นเงินออมจะดีแค่ไหนถ้าเงินทุกบาทที่คุณใช้ซื้อความหวังไม่หายไปแต่จะย้อนกลับมาเป็นหลักประกันให้อนาคตของคุณสลากกอช.เป็นสลากขูดแบบดิจิตอลเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีสัญชาติไทยทุกคนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสามารถซื้อได้ง่ายๆผ่านแอปกอช.ในราคาใบละ50บาทซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนจำนวน5ล้านฉบับต่องวดออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 5:00 น.รางวัลที่1เงินรางวัล1ล้านบาท5รางวัลรางวัลที่2เงินรางวัล 1,000 บาท 10,000 รางวัลหากถูกรางวัลรับเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของคุณทันทีโดยสลากที่ซื้อจะได้ลุ้นรางวัลงวดต่องวดเท่านั้นหากงวดไหนรางวัลออกไม่หมดจะถูกทบเป็นรางวัลพิเศษในงวดถัดไปคุณจะได้รับเงินที่ซื้อสลากกอช.พร้อมผลตอบแทนจากการลงทุนคืนทั้งหมดในคราวเดียว4กรณีคือ1เมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์2 หากผู้ซื้อสลากกอช.มีอายุมากกว่า60ปีจะได้รับคืนเมื่อครบ5ปีนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก 3. เสียสัญชาติไทยหรือทุพพลภาพ 4. เสียชีวิตเงินทั้งหมดจะตกเป็นของทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้แม้จะไม่ถูกรางวัลเลยแต่หากซื้อครบ 3,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่อายุ15ปีในอนาคตก็จะมีเงินล้านเป็นของตัวเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่10ปีกอช.สุขได้ลุ้นสุขได้ออมกับหวยเกษียณ

0: ฟังซ้ำไหมคะฟังซ้ำอีกสักรอบไหมคะขออนุญาตเปิดซ้ำอีกสักรอบนะคะ
1: รัฐบาลมอบหมายให้กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เดินหน้านวัตกรรมการออมใหม่อย่างสลากกอช.หรือหวยเกษียณภายใต้แนวคิดซื้อหวยเงินไม่หายถูกเก็บเป็นเงินออมจะดีแค่ไหนถ้าเงินทุกบาทที่คุณใช้ซื้อความหวังไม่หายไปแต่จะย้อนกลับมาเป็นหลักประกันให้อนาคตของคุณสลากกอช.เป็นสลากขูดแบบดิจิตอลเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีสัญชาติไทยทุกคนอายุ

0: ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของคุณทันทีโดยสลากที่ซื้อจะได้ลุ้นรางวัลงวดต่องวดเท่านั้นหากงวดไหนรางวัลออกไม่หมดจะถูกทบเป็นรางวัลพิเศษในงวดถัดไปคุณจะได้รับเงินที่ซื้อสลากกอช.พร้อมผลตอบแทนจากการลงทุนคืนทั้งหมดในคราวเดียว4กรณีคือ 1. เมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ 2. หากผู้ซื้อสลากกอช.มีอายุมากกว่า60ปีจะได้รับคืนเมื่อครบ5ปีนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก 3. เสียสัญชาติไทยหรือทุพพลภาพ 4. เสียชีวิตเงินทั้งหมดจะตกเป็นของทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้แม้จะไม่ถูกรางวัลเลยแต่หากซื้อครบ 3,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่อายุ15ปีในอนาคตก็จะมีเงินล้านเป็นของตัวเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
1: ่ค่ะสำหรับช่องทางการสอบถามข้อมูลนะคะทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลไปได้ที่3ช่องทางค่ะช่องทางแรก Facebook นะคะพิมพ์ภาษาไทยกองทุนการออมแห่งชาติขีดกอช Facebook นะคะกองทุนการออมแห่งชาติท่านพิมพ์แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเลยอันนี้ช่องทางทาง Facebook นะคะแล้วก็ช่องทางที่2คือ LINE ค่ะ LINE จะเป็น @signN ตัวเล็ก S สิงคโปร์ F friend th อันนี้คือช่องทางไลน์ช่องทางไลน์อีกครั้งนะคะ sign N ตัวเล็ก S สิงคโปร์ตัวเล็ก F friend ตัวเล็ก th แล้วก็เป็นเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรนะคะ02-049-9000ค่ะเบอร์โทรนะคะ02-049-9000ค่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางท่านสามารถติดต่อสอบถามได้เกี่ยวกับสลากกอช.นะคะ
0: สิบปีกอช.สุขได้ลุ้นสุขได้ออมกับหวยเกษียณ

0: เป็นไงกันบ้างคะพอได้มารู้จักกอชอแล้วหลายๆท่านอยากมอบโอกาสให้กอชอเราได้ดูแลท่านหลังวัยเกษียณไหมคะโอเคค่ะก็ช่องทางการสมัครนะคะก็สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันหรือสมัครผ่านช่องทางธนาคารพอดีหนูจะมีโบรชัวร์ไปให้ทุกท่านนะคะแล้วถ้าเกิดทุกท่านอยากให้ลูกหลานที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอยากสมัครเนาะก็สามารถสมัครแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยค่ะแล้วก็อ่ะของรางวัลยังเหลืออยากแจกอีกพี่นางเหลือกี่รางวัลคะเนี่ยเหลือกี่รางวัล
1: เหลือ12 รางวัล
0: ก่อนที่สลากกอชจะออกรางวัลสลากกอชออกทุกวันอะไรคะน้องผู้ชายเสื้อสีดำขวามือสุดค่ะค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่นางเดินไปหาค่ะออกทุกวันศุกร์5 โมงเย็นออกทุกวันศุกร์5 โมงเย็น
2: ออกทุกวันศุกร์ทุก5 โมงเย็น
0: ออกทุกวันศุกร์5 โมงเย็นค่ะแล้วถ้าท่านซื้อสลากตอนท่านอายุเกิน60 ปีกี่ปีท่านจะได้รับเงินนั้นคืนโอ้ยเก่งมากโอ้โหอยากแจกหลายคนเลยเนี่ยหนูขออนุญาตสงวนสิทธิ์ถ้าเกิดใครได้แล้วหนูขออนุญาตแจกให้ท่านอื่นที่ยังไม่ได้ ขออนุญาตแจกให้ท่านอื่นที่ยังไม่ได้เท่าไหร่นะคะ เมื่อท่านอายุครบ60 เงินนั้นจะคืนให้ท่านตอน 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อสลาก ใครล่ะไหนพี่นางใครล่ะยกมือค้างไว้ให้หนูหน่อย

0: พี่คนนี้พี่คนนี้นี่ค่ะนี่หนูให้เป็นพวงกุญแจนะอ๋อคุณแม่อยู่ด้านหลังเห็นยกมือแสดงว่าคุณแม่ตั้งใจฟังเป็นลูกค้าอยู่ใช่ไหมสุดยอดค่ะเงินที่เราซื้อมันไม่ได้เสียเปล่ามันยังอยู่ในบัญชีออมของเราเห็นไหมคะกอชอมีทางเลือกเยอะแยะมากมายกลับไปบ้านตัดสินใจบอกลูกบอกหลานเลยค่ะตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปท่านสามารถสมัครได้เป็นเงินออมเก็บวันละ5บาท10บาทออมเดือนละ50บาทก็ยังดีอย่างน้อยระวางแผนในอนาคตนะคะคำถามสุดท้ายก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีคำถามกับเรานะคะคำถามสุดท้ายค่ะขอหนึ่งท่านสลากกอชอถามเรื่องสลากอีกแล้วค่ะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องปิดจบสลากกอชอเปิดขายเปิดขายกี่ล้านใบคะต่องวดเปิดขายกี่ล้านใบต่องวดหนูเห็นข้างหลังยกเดี๋ยวพี่นางเดินไปคนที่ยกมือเร็วที่สุดพี่นางเดินไปหาแล้วค่ะ1งวดสลากกอชอจะเปิดขายอยู่ที่5ล้านใบนะคะอันนี้ดีคือเงินที่เราซื้อมันจะเป็นเงินออมเราเงินที่เราซื้อจะเป็นเงินออมเรานะคะตอนนี้ของรางวัลหมดแล้วค่ะแต่ว่าอยากเปิดโอกาสให้พี่ๆพ่อๆแม่ๆที่สงสัยว่าเอ๊ะกอชยังไงแบบไหนสอบถามได้เลยค่ะท่านมีประเด็นปัญหาอะไรสามารถสอบถามได้เลยพี่นางเอาไมค์ไปให้ท่านด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับโยมจินทศักดิ์พิสัยจรปทุมธานีครับอยากจะเรียนถามท่านเรื่องสลากกอชอกรณีเนี่ยจากสปอร์ตบอกว่าคนใดทุกคนที่อายุ15ปีขึ้นไปสามารถซื้อได้แล้วก็เท่าที่ผมเคยฟังนโยบายเกี่ยวกับหวยกอชอในตอนเริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ที่ติดเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือว่าผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40วงเล็บ2และวงเล็บ3เนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ยังมีอีกมากนะครับที่อยากจะเข้ามาออมกับกอชนะฮะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับมันจะมีเงินสมทบจากรัฐบาลและอย่างสลากกอชเนี่ยเราก็อยากจะเข้ามาร่วมเพราะว่าโอกาสที่เราจะถูกรางวัลก็มีครั้งแรกที่ผมได้ยินมาคือหวยกอชอเพราะว่าผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกกอชอสามารถซื้อได้แต่ไม่สามารถเก็บสะสมได้ไปประมาณตอนนี้เปลี่ยนเป็นไม่ให้ผู้ที่ถึงเงื่อนไขและไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกกอชอซื้อได้ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะคือสลากกอชอค่ะเราจะเปิดโอกาสให้เฉพาะสมาชิกกอชอเท่านั้นค่ะ
1: ก็แสดงว่าที่รอมาก็แห้วเลยสิครับท่าน
0: ใช่ค่ะคือตรงนี้ก็เลยอยากแนะนำให้ทุกท่านนะคะออมเงินกันแล้วก็จะได้มีสิทธิ์ที่จะซื้อสลากกอชอออมไปด้วยกันค่ะอันนี้
1: ก็มีเงื่อนไขเรื่องปากอย่างที่เรียนนะครับแล้วเรื่องอายุด้วยพออายุเลย60แล้วก็ถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยเรายังใช้ชีวิตอีกหลายปีการที่ว่าเรามีฐานการออมไว
0: ้
1: ผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับ แต่ถ้าปิดโอกาสตัวนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะ
0: ค่ะขอบพระคุณสำหรับคำถามค่ะแต่ตรงเนี้ยก็คือณปัจจุบันด้วยความที่กอช.เราเพิ่งเปิดกองทุนมาได้10กว่าปีก็อาจจะมีในเรื่องที่เราได้ตั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ตรงนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนท่านก็คือณปัจจุบันกอช.ก็จะมีเงื่อนไขประมาณนี้ในอนาคตอันใกล้ไม่แน่อาจจะเปิดโอกาสให้หลายๆท่านได้เข้ามาร่วมก็ได้คือณตรงนี้ข้อมูลและก็การตั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะอยู่ที่กอช.ค่ะท่านก็ขอบคุณสำหรับประเด็นคำถามแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ฝากไว้นะคะเดี๋ยวจะเก็บไว้เพื่อพิจารณาเผื่อหลายๆท่านแล้วก็คนไทยเราอยากมีโอกาสออมโดยสลากกอช.แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้พัฒนาต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: คือคำถามต่อไปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่ได้พูดไปแล้วแหละแต่พอดีผมเพิ่งมาครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
2: แต่ผมในฐานะของคนที่ใช้กอช.มาแล้วนะครับก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: เริ่มฝากตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับก็คือฝากเข้าไป 2,000 บาทแล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่าด้วยความที่มันยังไม่ได้กลายเป็นความเคยชินเดือนสิงหาผมลืมฝากแล้วจะมาฝากต่อเดือนนี้แล้วมันจะอะไรยังไงต่อคร
0: ับ ไม่เป็นไรเลยค่ะท่านสามารถฝากต่อเนื่องได้เลยเฉพาะกอช.เรากอช.เราไม่ตัดสิทธิ์มีก็ฝากไม่มีก็ไม่ต้องฝากลืมก็เอามาฝากใหม่ได้แต่เพียงแค่ว่าเรามีเงื่อนไขว่าท่านฝากได้เดือนละครั้งนะแต่ไม่เกินเดือนละ300บาทค่ะ
2: ไม่เกินเดือนละ300บาท
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วในกรณีที่ผมฝากเข้าไป 2,000 บาทนี่มันยังไงครับ
0: ก็ 2,000 บาท
2: ใช่ครับ
0: ก็จะติดเงื่อนไขปีค่ะเพราะปีหนึ่งเราฝากได้ไม่เกิน 3,600 บาท
2: อ๋อ นั่นหมายความว่าผมสามารถฝากได้อีก 1,600 บาท
0: ใ
2: ช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ผมเว้นไป10เดือนค่อยฝากอีก 1,600 บาท
0: ใช่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้ว่าท่านฝากได้ทุกเดือนนะแต่ถ้าเดือนเนี้ยท่านไม่พร้อมท่านก็ไม่ต้องฝากก็ได้เพราะกอช.เราที่เดียวเท่านั้นที่ไม่ตัดสิทธิ์ท่านสามารถฝากได้เราอาจจะไปอยู่ในเคสเงื่อนไขที่ว่าไม่เกิน 3,600 บาทต่อปี
2: อ๋อคร
0: ับ
2: ทีนี้ผมขอตั้งคำถามอีกคำถามนึงให้เห็นภาพชัดเจนสมมติผมตั้งปฏิทินเอาไว้เลยว่าผมจะฝากทุกๆวันที่1มกรา
0: คมอ๋อได
2: ้ครั้งละ 3,600 บาทไอ้ขอโทษทีฮะใช่ให้ครั้งละ 3,600 บาทปีนึงครั้งนึงไปเลยอย่างงี้ก็ย่อมทำได้ใช่มั้ยคร
0: ับ ทำได้ค่ะทำได้เหมือนกันแต่ทีนี้มันจะมีข้อแม้ว่าท่านอายุเท่าไหร่คะขออนุญาต
2: 42ครับ
0: 42ก็จะเป็นในเลทช่วงที่รัฐสนับสนุน 80%
2: ครับ
0: ก็คือรัฐจะไม่ได้สนับสนุนให้ท่าน 100% มันก็จะเป็นคือรัฐจะสนับสนุนให้ท่านไม่เกินปีละ 1,800 บาท
2: ครับ
0: ต่อให้ท่านจะออม 3,600 แต่รัฐก็สนับสนุนให้ท่านไม่เกินปีละ 1,800 บาท
2: อ๋อ
0: ค่ะประมาณนี
2: ้แล้วถ้าอย่างนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับ คนอายุ42อย่างผมเนี่ยคืออะไรครับ
0: ถ้าอันนี้หนูพูดในฐานะที
2: ่
0: สมมติว่าเราถ้าเราพอมีกำลังเราฝากได้ไม่เกินปีละ 3,600 บาทแต่ถ้าเกิดท่านอายุขนาดนี
2: ้
0: ถ้าท่านไม่ได้คิดที่จะหรือเขาถ้าท่านไม่ได้อยากเอาเงินไปไว้ตรงนั้นเนื่องจากว่ากอช.เนี่ยมันถอนได้มันสามารถเบิกคืนได้ตอนที่ท่านอายุครบ60ปี
2: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดท่านอยากเอาเงินไว้ใช้ท่านก็สมมติว่าช่วงอายุประมาณนี้ท่านจะต้องฝากอยู่ประมาณ 2,250 บาทต่อปีเพราะว่ารัฐสมทบไม่เกิน 80% ก็คือ 1,800 บาทต่อปีค่ะมันก็จะรวมกัน
2: นั่นหมายความว่าปีนี้ผมฝากเพิ่มอีกแค่
0: 2,250 บาท
2: อีกแค่250บาทก
0: ็
2: ถือว่าจบแล้วเพราะผมได้ฝากไปแล้ว 2,000 นี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดท่านฝากเกินกว่านี้รัฐก็สมทบให้ท่านแค่ปีละไม่เกิน 1,800 บาท
2: ครับผม
0: ประมาณนี
2: ้ครับผมขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะมีใครมีประเด็นคำถามอีกไหมคะเดี๋ยวให้พี่แถวที่3ค่ะ
3: ครับผมพอดีผมมีประเด็นอยากจะสอบถามนิดนึงไม่แน่ใจว่าท่านพูดไปแล้วหรือยัง
0: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
3: ในกรณีที่เราอายุ เราอยู่ในช่วงการเป็นนักศึกษานี่แหละแล้วเราสมัครเป็น เราสมัครเป็นสมาชิกในการออมของกอช.
0: ค่ะ
3: แต่เมื่อเราจบปริญญาแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนสถานะในการทำงานเนี่ยเราอาจจะไปเป็นข้าราชการหรือไปสู่การเข้าสู่ประกันสังคม
0: ค่ะค่ะ
3: ตัวนี้เนี่ยเงินตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะไม่สามารถส่งต่อได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้คือคำถามข้อที่หน
0: ึ่
3: งทีนี้คำถามข้อต่อมาก็คือถ้าสมมติว่าผมอายุ30แล้วผมเริ่มออมโดยผมไม่รู้เลยว่ารัฐจะให้เท่าไหร่แต่ผมจะออมกับกอช.เนี่ยเดือนละ 1,000 บาทไปจนกว่าจะถึงอายุ60ปีตลอดระยะเวลาเนี่ยจนถึง60ปีหลังจากนั้นเนี่ยผมจะได้ค่าตอบแทนคืนอย่างไรและได้คืนเท่าไหร
0: ่ครับ
3: ครับครับผมเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับ
0: สำหรับประเด็นคำถามแรกค่ะคือสมัครก่อนตอนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมคะท่านก็ฝากไปแล้วพอจบการศึกษาปุ๊บมีนายจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคมท่านสามารถออมต่อได้ไม่จำเป็นต้องทุกเดือนก็ได้แต่ท่านยังเป็นสมาชิกต่อเนื่องอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าในช่วงระยะเวลาที่ท่านมีนายจ้างตรงนี้รัฐจะไม่ได้สมทบให้ท่านเงินที่ท่านออมเข้าไปจะเป็นเงินออมของท่านต่างหากมันจะมีผลกับท่านก็ต่อเมื่อท่านเกษียณอายุเงินตรงนี้จะกลายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อให้ท่านตอนท่านครบ60ปีขึ้นอยู่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขณช่วงเวลานั้นที่กอช.ได้กำหนดอันนี้คือข้อ1ต่อไปข้อที่2ถ้าท่านอยากฝากเดือนละ 1,000 บาททุกเดือนสุดท้ายแล้วพอท่านอายุครบ60ปีท่านจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับก็คือประมาณ30ปีเนี่ยก็คือ3 30ปีครับผม
0: 30 ปีเดือนละ 1,000
3: ใช่ประมาณ
0: มันก็จะตก
3: มันจะมี 36ประมาณ
0: นี้ค่ะก็จะเป็นเขาก็จะคูณตามเงื่อนไขของกอช.เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยหนูจะตอบมากกว่านี้ไม่ได้เพราะณวันที่เราเกษียณอายุราชการโอ้ยโทษทีณวันที่เราเกษียณอายุไปครบ60ปีอะค่ะจะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่โดยคร่าวๆแล้วจะจ่ายอยู่ที่เริ่มต้นเดือนละ600บาทแต่ไม่เกินปีละ 12,000 ประมาณนี้ค่ะณเวลานี้นะคะค่ะ
3: แสดงว่าถ้าหลังเราเกษียณไปแล้วอายุ60ไปแล้วก็รัฐจะจ่ายเงินบำนาญเราเนี่ยได้ไม่เกินเดือนละปีละ 12,000
0: เดือนละ
3: อ๋อเดือนละ 12,000
0: เดือนละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเงินออมของท่านด้วย
3: ครับ
0: ถ้ามันมากกว่านี้กอช.เขาก็จะมีหลักเกณฑ์การจ่ายคืนให้ท่านเป็นกรณีไป
3: อ๋อครับเพราะว่าเมื่อกี้เราดูเงินแล้วถ้าจ่ายเดือนละ 12,000 เนี่ยเราก็จะต้องบวกไปอีก30ปีเราจะต้องอยู่ให้ถึง90ปี
0: โ
3: อ้
0: โโดยเฉลี่ยแล้วโดยเฉลี่ยแล้วอะค่ะตามที่หนูได้เปิดวิดีทัศน์ให้ดูโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยค่ะตอนเนี้ยณปัจจุบันเข้าสู่วัยสูงอายุเด็กเกิดน้อยตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ในวัยสูงอายุเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน85ปีแต่แน่นอนค่ะว่ากอช.เราอะค่ะเงินที่ท่านได้ออมมาเนี่ยเราให้ท่านเต็มทุกบาททุกสตางค์แน่นอนแต่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นอยู่กันนะตอนนั้นว่าท่านจะออมได้เท่าไหร่แล้วเขาจะมีหลักเกณฑ์การจ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่
3: ครับผมขออนุญาตอีกนิดเดียวครับ
0: ได้ค่ะ
3: ก็คือหลังจากที่เราออมไปทุกเดือน
0: ค่ะ
3: 30ปีข้างหน้าอัตราเงินเฟ้อพุ่งเท่าไหร่ไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าเงินที่เราออมกับกอช.เนี่ยกอช.ได้นำเงินตรงนี้เนี่ยไปทำให้เกิดดอกเกิดผลอย่างไรเพื่อให้ทางกอช.เขาคือสมาชิกกอช.เขาได้สบายใจในการออมครับ
0: ค่ะคือณปัจจุบันนะคะกอช.เราจะมีการนำเงินที่ทุกท่านได้ออมมาค่ะไปลงทุนในหน่วยงานแล้วก็ในกองทุนที่น่าเชื่อถือได้อย่างเช่นนะคะมีการลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้นนะคะก็คือเป็นกองทุนที่น่าเชื่อถือได้แต่ว่าณปัจจุบันนะคะถ้าเกิดท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งณตอนนี้หนูไม่แน่ใจว่ามีการลงทุนอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าท่านสามารถโทรไปสอบถามทางกอช.สายตรงได้เลยแต่กองทุนที่ทางกอช.นำเงินของท่านไปลงทุนรับประกันความชัวร์ว่ามั่นคงแน่นอน 100% ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาไปที่หลังสุดไหมโอเคให้พี่คนเนี้ยหลังสุดขออนุญาตเป็นท่านหลังสุดนะคะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ผมรบกวนสารว่าเหมือนกรณีที่เราเคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วแล้วเราลาออกเราจะสามารถสมัครกลับไปอีกได้ใช่ไหมครับ
0: ขออนุญาตสอบถามค่ะอันนี้เป็นตัวท่านเองไหม
4: ใช่ครับ
0: ถ้าท่านอายุยังไม่ถึง60ปีท่านสมัครได้เลยค่ะ
4: อ๋อ
0: ค่ะแต่ต้องไม่ติดเงื่อนไขคือต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33
4: อ้าว
0: มาตรา39แล้วก็มาตรา40ทางเลือก2ทางเลือก3
4: อ้าว
0: ค่ะแล้วก็ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้รับไม่ได้อยู่กบข.อย่างเงี้ยค่ะคือท่านสมัครได้ท่านสามารถสมัครกลับเข้าไปได้เลย
4: อย่างนี้พอดีตอนนี้ติดมาตรา33 อยู
0: ่
4: ก็สมัครกลับไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าท่านก็จะได้รับเบี้ยบำเหน็จบำนาญของส่วนมาตรา33ไปอยู่แล้วค
4: ่
0: ะ
4: แล้วเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกได้ถามครับผมกำลังข้องใจว่ากรณีที่เป็นกอชอแล้วไปสมัครงานมีนายจ้างแล้ววิทยากรว่ารัฐบาลจะไม่ได้ช่วยตรงนั้นแล้วทีนี้ผมอยากทราบว่าถ้าเราครบ60ปีเหมือนเราจะได้เงิน2เด้งหรือเปล่าครับระหว่างประกันสังคมกับกอชอที่เราฝากเองครับ
0: คำถามนี้ดีค่ะถ้าเกิดท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนาะแล้วทีเนี้ยท่านได้ทำงานท่านส่งเงินต่อได้นะแต่รัฐไม่ได้ช่วยสมทบ
4: ใช่ครับ
0: แต่ท่านมีเงินได้ท่านสามารถนำเงินที่ท่านส่งเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคือเป็นการลดหย่อนภาษีคือจะให้ผลท่านในตอนที่ท่านยื่นภาษีเงินได้ทุกปีค่ะแล้วท่านสามารถถอนคืนได้ตอนอายุ60ปีไม่เกี่ยวกับกองทุนอื่นกองทุนอื่นท่านก็รับไปตามเคสปกติกอช.ท่านก็รับไปตามเคสปกติแต่เพียงแค่ว่าในช่วงที่ท่านมีนายจ้างอยู่เนี่ยท่านก็จ่ายเงินสมทบมาในส่วนยอดที่ท่านจ่ายเงินสมทบมาท่านเอาไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของท่านแต่ท่านก็ส่งนั่นแหละท่านอาจจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้เราก็รับท่านต่อเนื่องมาเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะพอครบ60ปีท่านก็จะได้บำเหน็จเหมือนกันค่ะ
4: ผมเสียใจจังเลยครับงั้นผมอดได้1ล้านเลยอย่างนั้น
0: โอ้ยแต่ท่านซื้อสลากกอช.ได้นะ
4: เออก็ให้เป็นเฉพาะสมาชิกอย่างเดียวที่ซื้อได้ใช่แล้ว
0: แต่ท่านเป็นสมาชิกไง
4: อ๋อตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนี่ครับ
0: สมัครเลยค่ะสมัครเลย
4: สมัครแล้วสอบเองครับ
0: ไม่
4: ได้ผมติดมาตรา33
0: ลืมไปติดมาตรา33กราบขออภัยวิทยากรกราบขออภัย
4: ผมอดได้1ล้านเลย
0: ใช่ค่ะ
4: พอ 500,000 ได้ไหมครับ
0: รอติดตามตอนต่อไป
4: okay,
0: ว่าเขาจะเปิดโอกาสให้ท่านอีกหรือเปล่าค่ะมันหมดเวลาแล้วแต่ไม่เป็นไรเห็นพี่คนสวยยกมือพี่นางอ่ะอีกคนสุดท้ายแล้วกันนะคะขออนุญาตอีกคนสุดท้ายค่ะขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะคะอีกท่านนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะได้จะมีขอโทษนะคะทางทีมผู้จัดมีท่านวิทยากรต่อจากทางเราไหมคะไม่มีอ๋ออุ้ยตายแล้วขออนุญาตค่ะขอโทษนะคะขออีกหนึ่งคำถามนะคะค่ะ
5: ค่ะขออนุญาตสอบถามคำถามสั้นๆค่ะ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: คือหนูอยากสอบถามว่าในกรณีที่เรายกเลิกอย่างตอนนี้หนูมีมาตรา33อยู่ถ้าในอนาคตหนูยกเลิกมาตรา33ยังจะสามารถสมัครได้ไหมคะ
0: ต้องถามก่อนว่าตอนนี้เป็นสมาชิกไหมคะ
5: สมาชิกยัง
0: ยังไม่เป็นสมาชิกกอช.เนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ามีนายจ้างถูกต้องไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้ต้องดูตอนที่เราลาออกว่าเราอายุว่าเราลาออกตอนอายุกี่ปีถ้าท่านลาออกตอนอายุไม่เกิน60ปีท่านสามารถสมัครสมาชิกกอช.ได้ค่ะ
5: อ๋อค่ะ
0: โอเค
5: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเชิญพี่นางด้านหน้าก่อนค่ะเราจะได้มาลาทุกท่านสำหรับวันนี้น้องต่ายแล้วก็พี่นางขออนุญาตลาทุกท่านไปณที่นี้นะคะหากมีการขาดตกบกพร่องประการใดหรือมีอะไรที่ท่านอยากต้องการทราบข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงไปได้ที่กอช.โดยตรงได้เลยเนื่องจากว่าเขาจะมีข้อมูลรายละเอียดที่ให้ท่านได้ละเอียดกว่าต่ายแล้วก็พี่นางมาในณวันนี้แล้วก็เผื่อมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่เขาได้ปรับใหม่นะคะท่านจะสามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างเป็นพาร์ทถามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
7: ขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับที่มาให้ความรู้เราในตรงนี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งเซสชั่นนะครับ
6: หลับกันหรือยังคะ
7: อย่าตกใจวันนี้เราเริ่มสายเราเริ่มสายก็ยัง
6: ใช่ค่ะ
7: เหลืออีกหนึ่งเซสชั่นนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเราจะคืนให้ไม่เกินวันที่20นะครับเพราะว่าเราอยู่ในระหว่างการดำเนินการในการลงทะเบียนต่างๆแล้วก็แนบหลักฐานในการขอเบิกเงินนะครับถ้าเกิดคืนให้วันนี้ไม่ได้รับค่าพาหนะนะครับต้องขออภัยด้วย
6: ใช่ค่ะก็เราจะคืนนะคะวันไหนนะ
7: ไม่เกินวันที่20
6: ไม่เกินวันที่ไม่เกินวันกลับนะคะ
7: นะครับครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตแจ้งอันนี้สักนิดนึงเดี๋ยวผมหาก่อนนะอาหารตอนเที่ยงอร่อยไหมครับโอเคครับขออนุญาตแจ้งเมนูอาหารตอนเย็นนะครับเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มให้นะครับ
6: เมนู
7: ไก่ต้มน้ำปลา
6: ค่ะ
7: โอ้ชูชีปลา
6: ก๋วยเตี๋ยวปลา
7: ก๋วยเตี๋ยวปลาอ่ะมีจริงๆ
6: มีจริงๆค่ะจริ
7: งๆแล้วก็ผัดเห็ดรวมมิตรนะครับต้มยำขาหมูแล้วก็มีผลไม้นะครับ
6: มี
7: ผักสลัดด้วยลูกชิ้นเฟรนฟรายเฉากล้วยนะครับแล้วก็ข้อลงท้ายด้วยค่ะคุณรัตนาโอ้ไม่ใช่สวัสดีคุณรัตนาส่งมาทั้งหมดนะครับก็เป็นบุฟเฟ่เหมือนเดิมนะครับสำหรับในช่วงเย็นนะครับ
6: ค่ะ
7: สำหรับในเซสชันต่อไปเป็นเซสชันเกี่ยวกับอะไรครับคุณดารณีครับ
6: ค่ะเซสชันต่อไปนะคะจะเป็นเซสชันนะคะเกี่ยวกับสะสมความมั่นคงวางรากฐานเงินออมขั้นพื้นฐานสู่วัยเกษียณนะคะ
7: ครับผมโดยคุณปณิตาชัยปานนะครับวิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับขอเรียนเชิญคร
6: ับ ขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงตบมือหน่อยค่ะ
8: เรียนท่านประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและสวัสดีผู้เข้าร่วมที่น่ารักทุกคนค่ะรู้จักกันหรือเปล่าคะอุ้ยมีคนรู้จักด้วยอะไรนะคะคุ้นๆใครรู้จักอาจารย์นาฏปฏิตาชัยปานขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะใครไม่รู้จักนาฏขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะดีใจนะคะที่วันนี้จะได้รู้จักกันแล้วเนา ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนดีกว่านะคะชื่อนาดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแทนตัวเองชื่อแล้วกันเนาะเพราะแทนว่าดิฉันก็ดูจะห่างไกลเกินไปนะคะเดี๋ยวไกลแค่ไหนถึงจะใกล้บอกทีก็ชื่อจริงชื่อปฏิตาชัยปานนะคะปกติก็เป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะคะอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะส่วนใหญ่หลายๆท่านก็อาจจะเคยฟังนาฏบรรยายกฎหมายเนาะแล้วเอ๊ะทำไมถึงข้ามพาสมาบรรยายเรื่องการออมการลงทุนรอบนี้เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะที่มาของปีนี้นะคะเพราะว่าน่าได้ลาออกจากอาจารย์ประจำนะคะที่คณะนิติศาสตร์มาเป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านขายและแบ่งที่ดินขายภายใต้โครงการบ้านรุ่งเรืองนะคะคิดว่าน่ามาจากจังหวัดไหนคะใครตอบถูกเดี๋ยวเอารางวัลมาโชว์คนอื่นเขามีรางวัลกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นและเราจะไม่มีก็กระไรอยู่ฟังเสียงรางวัลของน่าและทายว่าคืออะไรนี่เป็นปึกๆเลยนะคะรางวัลเราคืออะไรคะแบงค์พันเราไม่แจกค่ะเราแจกแบงค์หมื่นแบงค์พันมันน้อยไปนะคะเมื่อกี้พี่คลังบอกว่าหนูสวยเชื่อไหมคะเชื่อคนง่ายเหมือนกันนะเรานอกจากหนูจะสวยแล้วหนูยังรวยด้วยนะคะเชื่อไหมคะอันนี้ขอบคุณค่ะเราต่อให้เราไม่รวยเงินทองแต่เราก็รวยน้ำใจนี่หนูมาไกลมากใครทายถูกอุ้ยมีคนรู้จักเราเดี๋ยวทายถูกแน่ๆว่าหนูมาจากจังหวัดไหนนะคะเดี๋ยวหนูได้แจกแบงค์หมื่นอันนี้ยังไม่แจกเงินดีกว่าคิดว่าหนูมาจากภาคไหนคะไหนใครว่าหนูมาจากภาคกลางปรบมือหน่อยเฮ้ยแสดงว่าสำเนียงหนูภาคกลางอยู่นะใครคิดว่าข่อยมาจากอีสานเด้อค่ะปรบมือหน่อยแล้วโอ้ยตัวไม่ได้มาจากอีสานแต่ใจอ่ะจะใช่อ้าวไม่ใช่ละใครคิดว่าหนูมาจากภาคใต้ปรบมือหน่อยเฮ้ยนี่รู้หรือว่าฟังสำเนียงออทองแดงหรือเปล่าฮะสำเนียงไม่ได้ใช่ไหมภาคใต้เนี่ยหน้าตาก็หน้าตาให้อยู่นะนะคะแต่ว่าผิวพรรณนี่หนูอาจจะขาวอยู่นะคนใต้เขาบอกว่าจะผิวดำแต่ใจไม่ดำนะจ๊ะขอเสียงคนอีสานที่น่ารักหน่อยเด้อค่ะขอเสียงคนตายฮิตที่อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะคะได้ข่าวว่ามากันเยอะเลยสวัสดีคนภาคกลางค่ะภาคกลางน้อยมากเลยอ่ะนะคะสวัสดีคนภาคตะวันออกไม่มีเหรอสวัสดีภาคตะวันตกมีไหมไม่มีสวัสดีภาคเหนือเจ้าหุยภาคเหนือก็หลายคนอยู่เหมือนกันเนาะภาคเหนืออย่าเพิ่งเป่านกหวีดนะคะกลัวจะไม่ดังเหมือนเพื่อนๆหรือภาคอื่นช่วยเป่าก็ไม่รู้โอเคนะคะเรารู้จักกันพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะตอนนี้นะคะงานของหนูนะคะของนาดอ๋อไม่รู้แทนว่าหนูบ้างนาดบ้างก็แล้วกันเนาะเพราะหนูอายุ25ปีเองเชื่อไหมคะอย่าโต๊ดนะคะ52ไม่ไหวนะ เดี๋ยวแก่กว่าท่านประธานสุบินไม่ได้นะคะโอเคนะคะก็เดิมทีเป็นอาจารย์สอนกฎหมายเนาะตอนนี้กฎหมายก็ยังสอนอยู่เป็นอาจารย์พิเศษเขายังเชิญอยู่นะคะเขาไม่ได้ไล่ออกเพราะงั้นเขาก็ยังเชิญหนูอยู่นะคะแล้วก็นะคะก็บรรยายนะคะตามโครงการต่างๆเนาะอันนี้ในเชิงของกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทและสำนักงานกฎหมายนะคะประมาณ2ที่นะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังทำธุรกิจอย่างที่บอกไปแล้วอสังหาแล้วก็เป็นเจ้าของสถาบันติวและให้คำปรึกษาทางกฎหมายอาจารย์นาฏสอนกฎหมายนะคะมีตัวทนายมีเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและกำลังจะมีคอร์สอื่นๆในอนาคตใครเป็นคนพิการเรียนฟรีนะคะเชิญได้ค่ะสถาบันติวอาจารย์นาฏนะคะก็ตอนนี้ก็จะมีคนพิการเรียนอยู่เนาะมาสมัครน้อยเนื่องจากจบกฎหมายมาน้อยนะคะแต่จริงกฎหมายเนี่ยสำคัญไหมคะสำคัญเนาะถ้าเราไปลงทุนเราจะโดนคนโกงก็ต้องกฎหมายแหละนะคะปกติเนี่ยหนูก็เป็นที่ปรึกษาหนูคิดไม่แพงนะคะถ้าเป็นเรื่องกฎหมายแพงกฎหมายอาญาทั่วไปหนูคิดแค่ชั่วโมงละ 2,000 เองแพงไหมลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ผมคิดชั่วโมงละ 6,000 ฉันบอกว่าต่อไปนี้ฉันคิด 5,000 ถึง 10,000 แล้วจ้ะนะคะแต่ถ้าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหนูเป็นฟิลกฎหมายระหว่างประเทศนะคะ International Law นะคะหน้าตาก็อินเตอร์เนาะมันต้องเรียนอะไรที่มันตรงกับหน้าตาหน่อยเกี่ยวไหมนะคะก็ถ้าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศจะแพงหน่อยเพราะมันเป็นเฉพาะทางก็จะ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะคะก็หาเงินมาลงทุนนี่ละค่ะโอเคทีนี้เรื่องของหนูเข้าเรื่องแล้วเนาะเดี๋ยวท่านประธานบอกว่า5โมงเนี่ยหนูควรจะหยุดพูดได้แล้วนะคะจริงๆมันพูดน้อยเหลือเกินหนูพูด20วันก็ไม่พอนะคะบอกแกวันหลังจากถึง25วันเชิญหนูมา20วัน นะคะก็เรื่องของหนูเนี่ยเขามอบหมายด่วนจีไปรษณีย์จ๋าจริงๆไม่ใช่หนูนะเซกชันเนี้ยแต่จับพัดจับโผมาเป็นหนูซะได้ไม่เป็นไรเป็นเราก็เป็นเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ให้หนูมาคุยกับพี่ๆเรื่องของการวางรากฐานความมั่นคงเกี่ยวกับการออมเพื่อการเกษียณเนาะโดยการที่เราจะมาคุยกันในส่วนของแหมหนูยังไม่พูดอะไรพี่หัวเราะเลยเนาะแสดงว่าเรื่องที่หนูพูดมันสนุกมาวันนี้สนุกกันมาทั้งวันแล้วใช่ไหมคะของหนูจะไม่สนุกก็ไม่ได้เนาะจะเป็นในส่วนอะไรนะหัวเราะที่หลังดังกว่าโอเคอย่าหัวเราะตลอดเวลาเขาจะหาว่าบ้านะคะโอเคนะคะตอนนี้ธนบัตรในมือหนูกำลังอยากจะทำงานนี่ฟังเสียงมันว่ามันเยอะแค่ไหนปึกใหญ่โตมโหฬารสู้กับน้ำหนักคุณสุบินได้เลยนะคะใหญ่ไหม ใหญ่มากนะคะโอเคอ่ะเรามาคุยกันในส่วนของเรื่องของการวางแผนใช่ไหมคะสร้างความมั่งคั่งนะคะตอนที่พี่เกษียณแล้วพี่จะเอาเงินที่ไหนมาใช้การโดยการที่ให้หนูมาคุยเรื่องการกำหนดเป้าหมายกำหนดระยะเวลากำหนดจำนวนเงินนะคะและให้หนูประเมินสถานการณ์การเงินของพี่ๆด้วยหลังจากนั้นเราจะมาคุยกันในส่วนของ Happy Money Happy Money คืออะไรใครรู้ไอ้นี่เราถามดีกว่าใครตอบตรงกับคอนเซ็ปต์ที่สุดหนูจะแจกแล้วนะจ๊ะสักหนึ่งรางวัลอ่ะเดี๋ยวหนูจะให้ยกมือหนูนับก่อนนะเฮ้ยลงจากเวทีดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวหาไมค์ก่อนนะจะไม่จบเอาใช่ไหมคะท่านประธานอย่าเสียงดังฮัลโหลเทสโอเคหนูมีไมค์ลอยละใครจะตอบว่า Happy Money คืออะไรเอาคนเดียวที่ยกเดี๋ยวเอาคนหนึ่งก่อนนะว่าเขาคอนเซ็ปต์ไหมนะขอคนที่ยกมือคนแรกตอบก่อนนะคะอ่ะ1 2 3ใครคะใครใครหนูขออาสาสมัครด้วยเพราะว่าหนูกำลังเล็งอยู่แต่ว่าด้วยความที่หนูก็มองไม่เห็นเหมือนพี่ๆอะไรนะคะไฟดับนิดนึงได้ไหมอ่ะใครคนแรกใครดูให้เรามีไหมมีบ่อเขายกกันสิบคนใครยกคนแรกมีไหมน้องอาสาเอายกใหม่นะยกใหม่นะอ่ะเมื่อกี้เราพูดถึง happy money ภาษาอังกฤษนั่นหนูจะนับ 1, 2, 3แล้วกันเนาะเป็นภาษาอังกฤษหน่อย1 2 3ยกค่ะเอาเขายกกันก่อนหนูพูดดิยกแล้วยกเลยเอาไม่ใช่ว่าจะเอาเพลงเบาวีมาซะหน่อยมีไหมคะใครคนแรก
9: มีแล้วครับมีแล้วครับ
10: ครับสวัสดีครับอาจารย์นา
8: สวัสดีค่ะอันนี้ใครคะ
10: โจวชิรศักดิ์ครับ
8: โอ้โหพี่โจมาถึงนี่เลย
10: ตามอาจารย์มา
8: ค่ะ
1: ครับ
0: แฮปปี้มันนี่คืออะไรคะพี
1: ่คือแฮปปี้ชั่นสำหรับจดบัญชีรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยที่เป็นระบบดิจิตอลสามารถเข้าไปป้อนรายละเอียดได้และมีระบบควบคุมในการประเมินผลออกมาให้ในระบบของมันเลยครับ
0: หนูขอแปลหน่อยค่ะพี่คำว่า happy money ในความคิดของพี่คือพี่แปลว่าอะไรคะ
1: เงินความสุขแห่งเงิน
0: ความสุขอะไรนะคะ
1: แห่งเงิน
0: ความสุขแห่งเงิน
1: ครับ
0: อันนี้ก็ใกล้เคียงปรบมือพี่โจหน่อยค่ะหนูแจกพี่เอาไหมรางวัล 10,000 บาทของหนูหรือว่าพี่จะให้คนอื่นเพราะพี่รวยแล้วเอาไหมเอาไหมเอาใช่ไหมเดี๋ยวหนูลงไปมอบเลยหรือให้น้องมอบเดี๋ยวหนูมอบทีเดียวดีกว่าได้5คนแล้วน้องพี่โจคนแรกจำไว้ก่อนเดี๋ยวหนูมอบทีเดียวเลยนะเพราะเงินหนูมันแบงค์หมื่นมันแบงค์ใหญ่5คนแล้วหนูมอบอันนี้1คนแล้วเหลือ4รางวัลนะฮะ Happy Money คืออะไรก็คือเป็นเรื่องของความสุขทางการเงินนะฮะความสุขแห่งเงินเราก็ไม่ว่ากันเนาะบางคนก็แปลว่าความสุขของการใช้เงินโอ้โหสุขใหญ่เลยใช้เงินเนี่ยใช้เงินอะสุขแต่หาเงินมันไม่ค่อยสุขอะสิแล้ว happy money คืออะไรเดี๋ยวเราจะได้มาว่ากันเนาะอีกคำถามดีกว่าเดี๋ยวหนูถามว่าตอนนี้เรื่องของหนูการวางรากฐานเตรียมเกษียณให้พวกพี่เนาะตอนนี้มีใครได้ออมเงินแล้วบ้างปรบมือหน่อยค่ะโอ้เยอะเหมือนกันนะหนูขอคนหนึ่งเดี๋ยวหนูจะให้ยกมืออีกนะคะเงินแบงค์หมื่นหนูกำลังจะออกอีกหนึ่งรางวัลการออมเงินของพี่มีอย่าเพิ่งจ้าหนูจะนับก่อนนะนี่หนูถามคำถามก่อนนะการออมเงินของพี่เนี่ยมีหลักการอย่างไรนะคะการออมเงินของพี่มีหลักการอย่างไรใครพร้อมเดี๋ยวหนูนับ1ถึง3 1 2 3ไปมีใครยกคะ1คนแรก
9: สวัสดีครับ
0: ครับใครคะ
9: จรินสุขใสจากสงขลาครับ
0: โอ้เอาเลยค่ะเชิญเลยจะรีนมาไกล
9: กันออมเงินของผมก็คืออ่านอยากออมอย่างเป็นระเบียบและระบบคือการฝากประจำให้เขาหักผ่านบัญชีไปเลยมันจะได้เป็นระบบและเป็นระเบียบของการออมที่แท้จริงครับ
0: หักตั้งแต่ตอนแรกที่เราได้รับเงินเดือนมาเลยถูกต้องไหมคะ
9: ใช่ครับเพราะว่าผมทำงานเงินเดือนจะออกทุกวันที่4ผมจะให้ธนาคารหักวันที่5ครับเพราะวันที่4มันเข้าไปจันเขาจะหักแบบนี้ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้จรินค่ะแบงค์หมื่นทำงานแล้วอีก 10,000 บาทนะคะสองคนแล้วค่ะอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรนะเขาอะไรนะคะขอตอบใช่ไหมคะอะไรนะ
11: เขาบอกว่าขอตอบแน่ครับขอตอบด้วย
0: ขอตอบด้วยพี่รอรอบต่อไปได้ไหมรอรอบต่อไปได้แม่นบ่หรืออยากจะตอบรอบนี้เลยพี่จะตอบใช่ไหมพี่อยากตอบมากๆหรือพี่อยากได้รางวัลพี่บอกหนูก่อน ใครคะที่จะตอบ
11: แกอยู่ด้านหลังครับ
0: หนูอนุโลมให้พี่แกตอบไหมสมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโลมให้แกตอบไหมใครอนุโลมปรบมือให้แกหน่อยคอยดูนะว่าการวางแผนการเงินของแกจะเป็นอย่างไรเวลาแกออมเนาะเชิญเลยค่ะพี่อยากตอบตอบเลยยกมือ
12: เมื่อกี้ข้างหลังมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยนะครับการเงินนะครับการออมนะครับ
0: พี่ออมยังไงจ๊ะ
12: สวัสดีครับ
0: ใครคะ
12: ผมเก่งแบกคุณทศเอ้ยเก่งเบียบสันเทียครับ
0: ฮะเชิญเลยค่ะพี่มีวิธีการออมอย่างไรคะ
12: มิกกี้ขออภัยนะขออภัยด้วยครับที่แรงเพราะว่าข้างหลังมันเขาไม่เห็นนะฮะไม่ใช่อะไร
0: โอเคโอเคได้ค่ะพี่ได้ค่ะเดี๋ยวหนูให้น้องเขาดูโซนหน้าโซนหลังเลยพี่เชิญเลยค่ะพี
12: ่โอเคครับการออมนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเท่าไหร่นะครับเราเก็บเท่านั้นนะครับสำหรับผมนะครับการออมคืออาจจะหาได้หลายทางหน่อยอาจจะเป็นเงินเดือนหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเงินเดือนก็จะเก็บผ่านบัญชีนะฮะเก็บผ่านบัญชีไว้นะครับในส่วนหนึ่งส่วนเงินที่อาจจะเป็นงานรายได้พิเศษหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเอามาเก็บออมไว้ในคลังอาจจะเป็นออมสินหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่เราสามารถที่จะออมแล้วก็เก็บไว้ใช้ในช่วงที่ฉุกเฉินก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าเราจะออมเข้าในธนาคารทุกบาททุกสตางค์และไม่ได้ใช้เลยนะฮะเราต้องเก็บด้วยใช้ด้วยให้เหมาะสมกับสภาวะเงินของเราครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่ออมพี่ออมเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์เดือนละกี่เปอร์เซ็นต์คะโดยประมาณพี่บอกได้ไหม
12: โดยประมาณ 30-40% ครับ
0: ว้าว my god
12: ออมเป็นประจำอยู่แล้วครับโดยเฉพาะหัวเตียงครับ หัวเตียงผมจะมีออมสินอยู่อันนึงยาวฮะ
0: โอ้โหพี่บ้านพี่อยู่ไหนหนูจะไปที่หัวเตียงพี
12: ่อ๋อพอดีผม
0: It's very good สุดยอดไปเลยพี่คอม 30-40% นี่มันเยี่ยมมาก
12: ขอบคุณครับ
0: แบงค์หมื่นทำงานแล้วพี่คนที่3นะคะที่ซอยแบงค์หมื่นของหนูยินดีด้วยเอาปรบมือให้ทั้ง3คนหน่อยโอเคยอดเยี่ยมมากๆคราวนี้เรามากันที่เราจะออมอย่างไรที่จะเก็บไว้ใช้ยามเกษียณเนาะนะคะอ่ะเรามาดูกันเวลาเราจะกำหนดเป้าหมายการออมเงินแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนอ่ะหนูถามข้างหน้าหน่อยอันนี้หนูไม่ได้แจกรางวัลแล้วนะหนูถามเฉยพี่คิดว่าในที่นี้มีคนอายุ20ไม่ปรบมือหน่อยใกล้เคียงอ่ะ30ขึ้น30ถึง40ปรบมือหน่อยโอเคโอเคคนกลุ่มนี้คิดว่าเราเนี่ยตอนนี้สมมติเราอายุ30เนาะน้องๆอายุ30อุ๊ยตายแล้วพี่หนูสิหนูบอกอยู่25เนาะลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุ30นะคะถึง40คิดว่าตัวเองอยากที่จะเก็บเงินแล้วไปเกษียณที่อายุเท่าไหร่โดยปกติก็60ที่อยากเกษียณใช่ไหมแสดงว่าถ้า30เรามีเวลาเก็บเงินกี่ปีจ๊ะ30ปียาวไหมถ้าใครสั้นก็อาจจะไม่เหมาะหน่อยนะอันนี้จะยาวๆนิดนึงนะจ๊ะโอเคเวลามันไวเนาะ30ปีอ่ะทีนี้ถ้าเราอยากปลดเกษียณที่อายุ60สำหรับคน30นะอยากมีตังเนี่ยสักเท่าไหร่จดตอนถึงอายุ60เฮ้ยมีคนบอกว่า5ล้าน5ล้านนี่ก็เก็บปีแล้วมีคนบอกกี่เอาที่เป็นไปได้หน่อยกี่บาทดีคะล้านหนึ่งล้านหนึ่งนะถ้าเราอุ้ยล้านหนึ่งมันจะพอไหมอ่ะเงินเฟ้ออีกในอนาคตต้องพอไว้ก่อนนะต้องพอไว้ก่อนโอเคอ่ะถ้าเราอายุ30เราจะมีเงิน1ล้านบาทตอนอายุ60แสดงว่าเราต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่คะอุ้ยมีคนคำนวณแล้วอ่ะเรานึกถึงปีนึงก่อนดีกว่านะมันทั้งหมด30ปีนี่30หารล้านได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ดี30หารล้านได้เท่าไหร่ กี่นะ 30,000 กว่าบาทถูกไหมฮะนี่คือปีหนึ่งเนาะแล้วถ้าเกิดทำ 30,000 กว่าให้เป็นเดือนเหลือเท่าไหร่ 2,000 กว่าบาทไหมเกือบ 3,000 เนาะทำได้ไหมคะคนอายุ30ได้ไหมได้นะอันนี้คนอายุ30ต้องการเกษียณที่60ปีและมีจำนวนเงิน1ล้านบาทในตอนนั้นถ้าเราออมเฉยๆมันมีแค่1ล้านแต่ถ้าเราไปซื้อไอ้กองทุนเหมือนที่พี่เขาพูดเมื่อกี้มันจะมีเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่สำหรับคนอายุ30กี่เท่านะฮะ100หรือ80สำหรับคน30เท่าไหร่เมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์นะที่เขาเพิ่มให้อ่ะฮะ 100% ป่ะ80เหรอฮะ80เหรอ 80% แสดงว่าเราออมไว้เฉยๆหรือเราไปเข้าโครงการออมของเขาอะไรดีกว่าเข้าโครงการน่าจะดีกว่าเนาะแต่เขาก็กับกำหนดแค่ปีละเท่าไหร่นะ 30,000 เองป่ะถ้ามากกว่านั้นใช่ไหมแล้วที่เหลือล่ะเก็บใส่อะไรนะเก็บใส่หายแล้วเอาไปฝังดินใส่โอ่งหินฝังดินเอาไว้เอาไหม จะดีเหรอเพราะฉะนั้นเอาไปทำอะไรดีเข้าบัญชีดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้พี่ได้ปีละเท่าไหร่จ๊ะ1ถึงหรือเปล่า 1% ถึงป่ะบ่ถึงแม่นบ่ไม่ถึงเพราะฉะนั้นวิธีที่ได้เงินกำไรดอกเบี้ยดีกว่านั้นมีไหมคืออีหยังคืออะไรคะเล่นหุ้นอย่าให้หุ้นเล่นเรานะจ๊ะออมทองมีไหมคนเล่นหุ้นแต่หุ้นมันเล่นเราถ้าฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังก่อนการลงทุนหนูก็ชอบมากกับการเล่นหุ้นวันก่อนไปบรรยายให้สมาคมออมทรัพย์วันนั้นคือหนูชอบเล่นหุ้นซิงเนาะแต่พวกพี่ถ้าไม่แบบเชี่ยวชาญไม่แนะนำนะคะเล่นหุ้นปันผลหุ้นโกรทพวกนี้จะดีกว่าวันนั้นหนูได้กำไร2ตัวรวมกัน30กว่าเปอร์เซ็นต์หนูไปโม้โอ้โหเขาอยากเล่นหุ้นกันใหญ่เลยนะคะแต่หารู้ไหมนะคะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงของมันนะติดดอยเราก็ติดเนาะดอยยอดดอยอินทนนท์เราก็เคยอยู่มาแล้วเนาะหนาวไหมบนดอยหนาวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าพี่เอาเงินไปลงทุนเล่นหุ้นแบบหุ้นปันผลแบบสัก 7-8% ในตลาดหลักทรัพย์มีไหม 7-8% 10% มีหุ้นพวกไหนบ้างธนาคารหุ้นธนาคารนี่ปันผลดีมากรู้ไหมคะว่าหนูเนี่ยก่อนหนูจะมาถึงจุดนี้ตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้รวยเนาะแต่หนูลงทุนอสังหามาใช้เงินเยอะไหมเยอะแล้วหนูเอาเงินมาจากไหนใช้เงินคนอื่นสิจ๊ะเพราะเงินตัวเองมันบ่มีเด้อค่ะนะฮะเราก็ต้องใช้เงินเพื่อนเงินเพื่อนในที่นี้คือเงินกู้จากใครธนาคารกู้ง่ายไหมไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นกู้ที่ไหนได้อีกฮะกู้แม่ได้นะไม่มีดอกเบี้ยด้วยถ้าแม่มีให้กู้หนูก็อยากกู้อยู่หรอกของหนูหลายล้านอะหลายสิบล้านอะสหกรณ์ยูเนียนค่ะของหนูนะของหนูสหกรณ์ยูเนียนสหกรณ์ออมทรัพย์กู้ได้หมดนะคะดอกเบี้ยเท่าไหร่ของหนูดอกเบี้ย107ปันผลคืนอีกบาทกว่าเหลือ105กว่าแต่เรากำไรเราทำกำไรได้มากกว่านั้นไหมมากกว่าเวลาหนูเอาไปลงทุนอสังหาหนูได้กำไรประมาณ 20-30% นะคะที่ตั้งใจไว้เนาะ แต่มากกว่านั้นหรือไม่เคยน้อยกว่านั้นแต่มากกว่านั้นก็มีนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องการลงทุนเดี๋ยวหลังไมค์เนาะเดี๋ยวไม่งั้นจะไม่ทันเวลาอ่ะโอเคนะคะเมื่อกี้30เราได้ไปแล้วว่าเรามีเป้าหมายที่จะเกษียณ60ปีแล้วเราต้องการเงินจำนวน1ล้านบาทพอไม่พอไม่รู้แหละแต่เป้าหมายของเราเท่านี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นส่วนหนึ่งนะคะเราอาจจะออมไว้ได้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเอาไปลงทุนนะคะเพื่อให้เงินมันงอกเงยแทนที่เราเก็บอย่างเดียวเดือนละ 2,000 กว่าบาทนะคะไป30ปีจะได้1ล้านบาทเราอาจจะได้ถึง2ล้านบาทก็ได้ถ้าเงินมันทบต้นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆดอกเบี้ยเอ่ยปันผลเอ่ยอะไรพวกนี้หรือระหว่างทางอย่างคนที่ไปซื้อหุ้นปันผลเนี่ยนะคะได้ทั้งปันผลได้ทั้งการขึ้นของหุ้นนะคะหนูเนี่ยเคยเล่นหุ้นตั้งแต่ปีไหนรู้ไหม10กว่าปีที่แล้วหนูเล่นหุ้นปี2558ใครยังไม่เกิดมั่งเกิดหมดแล้วนะเกิดจนแบบว่าปี2558หนูเล่นหุ้น2ตัวในชีวิตหนูไม่อยากจะโม้ว่าหนูได้ 100% ตอนปี61มันคือหุ้นอะไรรู้ไหมรู้จักหุ้นเซเว่นกันไหมคะถึงบางอ้อเลยเนาะปี58หุ้น CPO มันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะรู้ไหม40นิดๆหนูซื้อไว้ตอนนั้นไม่ค่อยมีตังค์โอ๊ยทำไมไมค์มันหอนเนี่ยนี่ไมค์หรือหมาโอเคปี58เนี่ยหนูซื้อหุ้นไว้2ตัวคือ1 CPO ถามว่าทำไมถึงซื้อ CPO ในตอนนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะหุ้นมันเป็นหุ้นโกรทเนาะปี58 7มันเกลื่อนเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนถ้างั้นโอกาส7มันจะเติบโตมันจะเกลื่อนเนี่ยมีเยอะแล้วหนูก็คิดว่ามันต้องเติบโตแน่ๆซื้อทิ้งไว้ 2,000 หุ้นเป็นเงิน 80,000 บาทนะคะซื้ออีกหุ้นอีกตัวนึงค่ะเป็นหุ้นคนรวยคือหุ้น Central CPNตอนนี้ไม่ซื้อแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อตามนะตอนนี้ไม่ซื้อ CPN ซื้อไว้ที่ราคา40นิดๆเหมือนกันตอนนั้นซื้อไว้ 2,000 หุ้นเหมือนกันเป็นเงิน 80,000 บาทรวมกัน2ตัวเป็นเงินเท่าไหร่คะ 160,000 ปี59หนูไปสอบได้เป็นอาจารย์ประจำที่คณะนิเทศศาสตร์ธรรมศาสตร์หนูไม่มีเวลาดูหุ้นเลยช่วงนั้นหัวฟูมากทำงานหนักช่วงแรกๆเราต้องปรับตัวนู่นนี่นั้นปี61ค่ะผ่านไป3ปีเนาะปี61หนูกลับมาดูพอร์ตอีกครั้งเมเจ้าพระเจ้าจอดหุ้นมันขึ้นไป80กว่าบาทเออเป็นไงจ๊ะขายสิคะรออะไรหนูได้กำไรเท่าไหร่คะ 100% เต็มสำหรับ2ตัวนี้เป็นหุ้น2ตัวในชีวิตแล้วมันทำให้หนูประสบความสำเร็จหลังจากนั้นโอ้โหฮึกเหิมไหมฮึกเหิมมากๆรู้สึกว่าข้านี่หนึ่งในตองอูเพื่อนเขาเล่นหุ้นแล้วขาดทุนไอ้เราได้กำไร 100% แหมก็สุดยอดเลยนะคิดเอาเองหลังจากนั้นคิดว่าเอ๊ะเรารอตั้ง3ปีกว่าจะได้มาก็จาก16,000เป็น 302,000 เนาะ 300,000 กว่านะฮะหลังจากนั้นไม่เล่นแล้วจ้ะหุ้นแบบนี้ขี้เกียจรอ3ปีไปซิ่งดิ้งดิ้งดองดองดีกว่าก็เลยไปเล่นหุ้นซิ่งฮะไม่หมดค่ะแต่ไม่กล้าออกสื่อเพราะว่าเขาไลฟ์อ่ะสวัสดีพี่น้องคนตาบอดที่อยู่ในไลฟ์และคนอื่นๆที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะคะเดี๋ยวสรรพากรมาตรวจสอบหนูพูดมากไม่ค่อยได้ โอเคหลังจากนั้นเล่นหุ้นซิ่งก็ได้กำไรค่ะได้กำไรค่อนข้างเยอะด้วยถึงขั้นไม่กล้าบอกตัวเลขนะคะถึงขั้นคือจริงๆหนูต้องบอกอย่างนี้นะการกระทำของหนูไม่โอเคหรอกเพราะว่าหนูใช้เงินกู้ที่จะซื้อที่ดินน่ะมาเล่นมาเทรดหุ้นจริงๆเงินที่จะเทรดหุ้นควรเป็นเงินแบบไหนคะเย็นเย็นเจี๊ยบยิ่งดีเย็นอย่ากับน้ำแข็งยิ่งดีเลยนะถ้าเล่นเงินร้อนเป็นไงจ๊ะร้อนเดี๋ยวมือพองนะเพราะว่าเวลาเราจะเอาเงินไปใช้มันทำไมคะรีบขายแล้วมันขาดทุนนะคะควรเอาเงินเย็นไปเล่นนะเงินที่พี่จะออมนี่แหละโอเคเรากลับมาที่คนอายุ40ในขอเสียงคนอายุ40หน่อยไม่มีมีแต่30อ่ะขอเสียงปรบมือคน

เงินอยู่ที่เท่าไหร่ในเวลานั้นเท่าไหร่นะล้านห้านะระยะเวลากี่ปีจาก40ไปถึง65เนี่ย25ปีสำหรับเงินล้านห้าเราต้องทำอย่างไรเก็บปีละเท่าไหร่คะล้านห้า25ปีฮะเอาล้านห้าหาร25ได้เท่าไหร่จ๊ะฮะเท่าไหร่ 4,000 ใช่ไหมคะประมาณนั้นเนาะพี่เก็บไหวไหม 4,000 ไหวนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยเก็บไหวด้วย 4,000 จิ๊บๆนะโอเคพี่เขาบอกว่าไหวเพราะเราต้องไม่หารายได้ทางเดียวนี่คือคน40ที่จะเก็บตังค์ถึงเกษียณ65แกว่า65แกยังสาวอ๊ะอ๊ะเอ๊ะพี่เกษียณ65พี่จะตายตอนอายุเท่าไหร่ 90นะหนูเนี่ยตอนนี้อายุ25หนูจะตายตอนอายุ75พอฮะมีเวลาเก็บตังค์อีกเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอใช้ตังค์ให้มีความสุขไม่ใช่เนาะโอเคมาคนอายุ50ถึง60ปีปรบมือหน่อยอ้าวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณพี่จะเกษียณที่อายุกี่ปีจ๊ะฮะ51ก็เกษียณแล้วเหรอนี่พี่อายุ53แล้วไม่ใช่หรอรู้ได้ยังไงใช่ไหมฮะคนอายุ50ถึง60อยากจะเกษียณกี่ปีพี่อาจจะต้องเก็บตังค์เยอะๆหน่อยนะฮะ70นะฮะ50จะเกษียณ70เท่ากับพี่จะเก็บตังค์กี่ปี20พี่ต้องการเก็บตังค์เท่าไหร่อะไรนะ 5,000 ฮะต่ออะไรทั้งหมดที่พี่ตอนอายุ70เหรอคือพี่70พี่จะมีตั้ง 5,000 ใช่เหรอปีละ 5,000 อ่ะคูณ20ปีเข้าไป10ปี 50,000 20ปี 100,000 ฮะพี่70พี่มีตังค์แสนเดียวนะพอหรอพี่ค่อยเกาะเพื่อนๆเอาเนาะ คือหนูบอกว่าเป้าหมายแต่ละคนมันต่างกันเนาะบางคนคิดว่า 100,000 พอเพราะฉันใกล้จะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ให้ใครใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นเก็บไว้ 100,000 พอ 100,000 นี่หมดฉันตายพอดีจบฮะไม่ใช่มั้งเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยล่ะลำบากเนาะไม่เป็นไรขอท่านประธานมูลนิธิเอาเผื่อท่านมีตังค์เยอะนะคะหรือท่านก็จะขอคนอื่นเหมือนกันก็ไม่รู้อะไรนะอะพี่ถ้าพี่50พี่อาจจะเก็บให้สัก 500,000 ก็ยังดีเนาะ70เนาะนะฮะเผื่อพี่เจ็บไข้ได้ป่วยทีนี้อันนี้เรารู้เป้าหมายของเราแล้วนะคะว่าเราต้องการเกษียณตอนอายุเท่าไหร่เรามีเวลาเก็บตังค์เท่าไหร่และเดือนนึงเราจะเก็บสักเท่าไหร่ทีนี้เรามาว่าการที่หลัก Happy Money กันบ้างHappy Money คือความสุขทางการเงินและไอ้ความสุขทางการเงินเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรบ้างการหาเงินการใช้เงินการเก็บเงินการลงทุนพวกนี้มันต้องบาลานซ์กันไหมคะต้องบาลานซ์กันเนาะอ่ะเรามาดูกันหลักการของ Happy Money ก็คือ 1. เราจะต้องรู้จักการหาเงินค่ะใครในที่นี้รู้จักการหาเงินปรบมือหน่อย

0: รบมือคืออย่างใครไม่รู้จักการหาเงินปรบมือหน่อย มีด้วยเหรอฮะพี่เฮ้ยได้ข่าวว่าฝั่งนี้ปรบมือด้วยปรบโต๊ะเลยนะหาเงินจากไหนกันบ้างคะอะไรนะคะร้องเพลงทำงานใช่ไหมคะหาเงินจากการทำงานทำงานในที่นี้ก็มีหลายงานด้วยกันมีคนร้องเพลงมีคนนวดมีงานอะไรอีกคะในที่นี้ได้ข่าวว่ามากันมืดฟ้ามัวดินขายลอตเตอรี่อะไรอีกมีอีกไหมคะราชการมีอะไรอีกไหมคะอิสระนี่ทำอะไรพี่ขายสลากเนาะมีอาชีพเกาะสามีกินไหมคะหนูก็อยากอยู่อาชีพเนี้ยมีเกาะภรรยาไหมโอ้มีด้วยเกาะให้แน่นๆหน่อยนะน้องนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดนะหาเงินวิธีเกาะนี้ไม่ดีนะคะเกาะคุณพ่อคุณแม่เกาะสามีภรรยาอันนี้เราเรียกว่าไม่มีความสามารถในการหาเงินดีกว่าวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ให้เราก็ได้เป็นไปได้ไหมความมั่นคงทางการเงินเป็นยังไงสั่นครอนสั่นรึกเลยนะวันหนึ่งเขาไม่ให้เราอดตายไหมอดตายวิธีที่ดีที่สุดคือเกาะตัวเองนะคะโอเคเยี่ยมมากต่อให้เราจะเหงาจะเศร้าจะเครียดแค่ไหนก็ต้องเดินต่อไปนะจ๊ะวิธีการหาเงินนะคะนี้หาเงินในที่นี้เราต้องมีความสามารถในการหาเงินช่องทางเดียวพอไม่พอสมัยนี้ไม่พอกี่ช่องทางดีจ้า3ขึ้นอ่ะไหนหนูขอเสียงปรบมือคนที่ทำ3ช่องทางหน่อยมีอะไรบ้างคะขายลอตเตอรี่1อย่างอะไรอีกจ้ะนวดอีก1อะไรอีกพี่ร้องเพลงอีก1 3แล้วเนาะหมอดูใช่มั้ยคะเอา4แล้วนะบางคนก็อาจจะแค่3บางคนก็ทั้ง4ใช่มั้ยโอ้เยี่ยมเลยรวยแล้วเนี่ยรวยละฮะอยากรวยอีกนะโอ้เยี่ยมมากอ่ะตอนนี้ยังมีใครทำอยู่1อาชีพปรบมือหน่อยแล้วค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเพียงพอมั้ยจ๊ะพอนะเอาไม่พอถ้าไม่พออาจจะหางานเสริมนิดนึงนะคะเพราะเราต้องมีการเก็บออมด้วยเนาะลงทุนด้วยฮะใครทำ10อาชีพปรบมือหน่อยเฮ้ยมีด้วยเหรออาชีพอะไรเกาะคนนู่นเกาะคนนี้เกาะคนนั้นไม่ใช่เนาะฮะพี่มาหางานนี้แหละนะคะว่าผู้เบาเยอะจะได้เกาะหรือเขาจะเกาะเราต้องมาลุ้นกันในตอนต่อไปอันนั้นเราไม่เอาแล้วพี่แบบนั้นอ่ะโอเคนะคะอันนี้เรื่องแรกคือเราต้องรู้จักการหาเงินความสามารถในการหาเงินของเราต้องมีช่องทางเดียวหากไม่พอต้องหลายช่องทางถ้าหาหลายช่องทางเราต้องแบ่งเวลาให้ดีใช่ค่ะมีเวลาให้ตัวเองและมีเวลาให้หนุ่มๆด้วยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะขึ้นคานเหมือนหนูโอเคอ่ะอันที่สองค่ะหาเงินมาแล้วเราจะทำยังไงกับเงินดีจ้ะวางแผนการเงินถูกไหมคะอ่ะหาเงินมาไม่ใช่เอาไปจ่ายอย่างเดียวพอดีจบเลยหาเงินมาได้ก็ต้องวางแผนการเงินพอหามาได้แล้วเราจะเอาไปจ่ายเลยทันทีไหมอ่ะหรือเราจะเก็บออมไว้ก่อนขอหนูให้ซาวเสียงแบบนี้ ใครที่หาเงินมาได้แล้ววางแผนว่าเราจะเก็บออมก่อนเลยปรบมือหน่อยค่ะอ่ะใครหาเงินมาได้แล้วแวกวางแผนเอาไปใช้ก่อนเลยปรบมือหน่อยค่ะเฮ้ยอันนั้นเป็นวิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องนะพี่นะพี่หยุดก่อนนะนะคะ stop ก่อนนะเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนนะจ๊ะอ่ะมาค่ะหาเงินมาแล้วเราต้องวางแผนว่าเราจะเอาเงินไปไหนเบื้องต้นเริ่มแรกหาใช้หนี้ใช่ไหมอ่ะพี่โอเคเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อคืออย่างนี้ค่ะการที่เราจะมีความสุขทางการเงินเนี่ยเราต้องบาลานซ์เงินให้ได้เนาะ1หามาได้แล้ววางแผนให้ได้ว่าเราจะไปทำอะไรด้วยความที่พวกเราเนี่ยไม่ได้เรียนการออมเงินมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยออมเงินเลยบางคนอาจจะเพิ่งมาออมแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าออมเงินมันคืออะไรมันดียังไงเนาะเพราะงั้นเราจะเริ่มต้นกันละทีนี้บางคนเนี่ยที่ได้เงินมาแล้วออมเลยเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเป็นอะไรที่ถูกต้องตามหลักการเลยค่ะแต่คนที่ได้มาแล้วใช้ไม่ว่าจะใช้จ่ายใช้หนี้อะไรก็แล้วแต่พี่คิดว่าพี่จะเหลือเงินไว้ออมหรอแต่ละเดือนอาจจะไม่เหลือก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ารอให้ถึงปีหน้าเฮ้ยไม่ใช่อย่ารอให้เราใช้จนหมดแล้วไม่ได้ออมเราต้องออมแล้วค่อยใช้จ่ายพี่อาจจะถามหนูว่าเอ๊ะอาจารย์เอ๊ะน้องนาดอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเราออมแล้วไม่มีเงินเอาไปใช้ทำยังไงเฮ้ยเราไม่ได้ออม 100% นะพี่เราออมตามความเหมาะสมนะฮะอย่าให้เดือดร้อนตัวเองหลักการค่ะอ่ะเราว่ากันด้วยหลักการให้จบก่อนนะหามาแล้ววางแผนแล้ววางแผนก็คือต้องเก็บออมก่อนแล้วอันที่3หลังจากหาหลังจากเก็บออมก็เอามันไปใช้เอามันไปใช้เนาะใช้มันก็มีใช้ที่จำเป็นกับใช้ที่ไม่จำเป็นหลังจากเอาไปใช้แล้วเหลือยังไงอันนี้ก็อาจจะเอามันไปขยายผลให้มันงอกเงยนะคะมาค่ะเดี๋ยวหนูจะว่ากันนะคะว่าที่เขานิยมกันละกันเนาะว่าหลักการมันจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนอย่างไรนะคะให้เรามีความสุขทางการเงินหรือ happy money นั่นเอง 1 นะคะเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพี่คิดว่าควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงิน 100% ของเรามีคนบอกว่า40ข้างหลังล่ะคะข้างหลัง50ข้างหลังค่ะข้างหลังกี่สิบเดี๋ยวหนูเดินไปดีกว่า30ยังแจ๋วเหรอพี่โอเคอ่ะอันนี้เงินสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมีคนบอก40มีคนบอก30มีคนบอก50ไหนใครว่า 100% มีไหมไม่น่าฮะมีด้วยเหรอพี่ไม่ต้องเอาไปทำอย่างอื่นแล้วใช้หมดทั้งนั้นนะนะคะเงินอันที่สองอันที่หนึ่งคือเรื่องใช้จ่ายเนาะอันที่สองค่ะเรื่องใช้หนี้ถ้ามีหนี้ควรจะใช้หนี้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ดีมีคนบอก40มีคนบอกเท่าไหร่คะมีอีกไหมมีคนบอก20เท่าไรอีกเท่าไรอีก100เหรอเอาใช้หนี้นะพี่อย่าเพิ่งใช้หนี้ 100% นะส่วนที่3ค่ะเอาไปลงทุนควรจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มีคนบอก60เลยเหรอโหพี่รวยละอันนั้น 30มีคนบอกกี่คะ10มีคนบอกเท่าไหร่อีกไหมมี100มี60มี30มี10ฮะ20โอเคส่วนสุดท้ายค่ะหนูแบ่งเป็น4ส่วนนะส่วนสุดท้ายในส่วนของเอาไปช้อปปิ้งทำบุญอะไรก็ตามที่เราเป็นความสุขของเราดูหนังฟังเพลงลั่นลาเข้าคาราโอเกะที่คุณสุบินเขาชอบนักชอบนะโอ้ยโอ้ยพี่ขอโทษนะเอาเอาหรอครั้งเดียวใช่ไหมโอเคไม่เคยไปครั้งเดียว 10% นี่กี่อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะมีคนบอก 100% เลยเหรอเยอะไปพี่ข้างหลังหัวล้อใหญ่มีคนบอก15 5% ก็พออ่ะ20ใครบอกเท่าไหร่อีกไหมจ๊ะ20โอเคมาค่ะมาค่ะมาเรามาฟังกันนะคะสัดส่วนที่เขามองว่าเป็นความเหมาะสมนะคะอันแรกเลยก็คือในส่วนของใช้ในชีวิตประจำวันเขาบอกว่าควรจะประมาณ 40% มีคนถูกด้วยนะคะสัดส่วนที่สองค่ะการใช้หนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ควรเกิน 30% ค่ะและสัดส่วนที่3นะคะเขาบอกว่าการออมนะคะสักประมาณ 20% ในเบื้องต้นนะคะและอันที่สุดท้ายอันที่4ก็คือการนำเงินไปใช้จ่ายด้วยความสุขสนุกสนานลั่นลาต่างๆนานาอันนี้นะคะไม่ควรเกิน 10% ครบ 100% หรือยังจ๊ะครบแล้วใช่ไหมคะครบ 100% แล้วเนาะไม่จริงๆเซ็กชั่นหนูมันหมด 5:30 ไม่ใช่ 5:00 พี่โอ้ยขอบคุณค่ะนอกจากเสียงหนูจะสวยแล้วหน้าตาหนูก็สวยนะ พี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูแจกพี่เลยหนูไม่ถามใครแล้วแบงค์หมื่นหนูเนี่ย นะคะก็ครบ100แล้วเนาะหนูถามหน่อยว่าใครทำได้ดังที่กล่าวมาไหมฮะฮะใช้จ่าย 40% มีไหมทำได้ไหมคะยังนะมีใครทำได้ปรบมือหน่อยเฮ้ยมีด้วยจริงปะจริงปะเดี๋ยวให้พี่บอกหน่อยว่าเป็นยังไงนะหนี้สินมีใครทำได้ไหมไม่เกิน 30% มีไหมคะใครใช้หนี้ในเงินทั้งหมดไม่เกิน 30% ปรบมือหน่อยเออมีนะมีใครใช้หนี้ทั้งหมด 100% ปรบมือหน่อยแล้วฮะมีจริงเหรอเฮ้ยแล้วกินอะไรละจ๊ะเธอจ๋าที่รักไปกดเงินสดมาใหม่พี่อันนี้เส้นทางทางการเงินพี่ชักจะงอนเงินไม่มั่นคงแล้วนะโอเคมีใครออมได้ 20% ปรบมือหน่อยค่ะเฮ้ยมีด้วยมีใครออมได้ 30% ปรบมือหน่อยค่ะเฮ้ยเก่งมากมีใครออม 40% ปรบมือหน่อยค่ะเฮ้ยเก่งอ่ะออม 50% ปรบมือหน่อยค่ะเฮ้ยเอานิดนึงอันนี้อันนี้นิดนึงมีใครออมได้เดือนละมากกว่า 50% ปรบมือหน่อยค่ะเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยพี่ออมได้เท่าไหร่เอาจริงป่ะหนูจะแจกไหนใครออมได้เกิน 50% ยกมือหน่อยกี่คนหนูก็ได้เยอะมากแต่หนี้สินก็เยอะมากเช่นกันใครฮะใครฮะออมได้มากกว่า 50% มีไหมอาสากี่คนแล้วหนูเดินไปไม่ได้เลยอ่ะฮะกี่คนคะ มีไหมคะลงทุนกี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์นะคะน้องอาสาดูให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ยกมืออันนั้นคือใครอันนั้นออมเท่าไหร่จ๊ะคนที่กำลังเคาะไม
1: ค์นี่ครับออม80ครับ
0: ใครคะเนี่ยใครคะ
1: วิสิตวงวิวัฒพงศ์ครับ
0: โอ้ยปรบมือหน่อยแล้วสุดยอดมากพี่อันนี้เดี๋ยวหนูแจกแบงค์หมื่นอ่ะพี่เงินเดือนพี่ได้เท่าไหร่เงินเดือนพี่ได้เท่าไหร่ขอโทษเถอะค่ะ
1: 10,000กับ521บาท
0: พี่ออมกี่บาทจ๊ะ
1: ออมทั้งหมดเลยครับ
0: ฮะแล้วค่าใช้จ่ายพี่ล่ะคะ
1: ผมได้จากประกันสังคม 7,500 ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นค่าใช้จ่าย
0: ถ้างานรวม2อย่างนี้เป็นเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่พี่ออม
1: 18,000
0: พี่ออมเท่าไหร่ทั้งหมดของ18,000
1: 11,000
0: คิดเป็นกี่เปอร์50กว่าไหม50 60เปอร์เนาะยังไม่ถึง80นะพี่แต่เกิน50เปอร์อยู่หนูให้เอาปรบมือพี่วิสิตด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากนี่คือ4คนที่ได้รับแบงค์หมื่นของเราในวันนี้เดี๋ยวจะมีอีก1คนนะจ๊ะหนูมีไว้ 50,000 บาทนะคะโอเค อันนี้เป็นเรื่องของการออมแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมาค่ะมาพวกพี่มาเดี๋ยวหนูจะให้พี่ถามหนูบ้างจะถามหนูเรื่องเทรดหุ้นเรื่องการลงทุนเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องอะไรก็ได้เรื่องกฎหมายได้หมดใครจะฟ้องใครใครแย่งเมียใครจะหย่ากับใครฮะหย่าเนาะหย่าเพิ่งหย่าเลยเนาะฟอร์เรสไม่ได้เทรดจ้าพี่อย่าเพิ่งหย่าเลยเนาะหนูก็อยากหย่าแต่เสียดายหนูยังไม่ได้แต่งงานเลยมาค่ะทุกคนกลับกันมาก่อนแล้ว
2: จะถามจัน
0: อะไรนะคะยังไม่อยากจดอยากหย่าแล้วเนาะโอเคเราอยากเป็นโสดกันยาวไปมาค่ะทุกคนกลับกันมาหนูให้ทุกคนหนูเปิดเวทีให้ถามดีกว่านะคะหนูเปิดเวทีถามคำถามหนูใครที่อยากถามคำถามอาสาเตรียมดูเลยค่ะจะเปิด1รอบนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะสรุปปิดนะคะใครจะถามคำถามยกมือเลยค่ะยกมือไว้เลยเดี๋ยวให้น้องนับไว้ว่ากี่คนนะคะใครจะถามคำถามจะร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเชิญเลยค่ะยกมือเลยกี่คนจ๊ะ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์
0: อย่าเพิ่งพี่อย่าเพิ่งเดี๋ยวหนูให้เขานับคนแป๊บนะคะน้องนับคนไว้ให้พี่หน่อยกี่นะขอจำนวนไว้ก่อนเลยค่ะ2กี่คนนะคะ
4: 5คนคร
0: ับ5คนมีอีกมั้ยคะหนูยกทีเดียวเลยขอยกเลยนะยกเลยดูทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนะจ๊ะเดี๋ยวโดนผู้เข้าร่วมประท้วงอีกนะมีอีกไหมคะเชิญยกมือค่ะสำหรับคนที่จะถามคำถามหนูนะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะที่รักไม่มี5คนนี้เท่านั้นนะคะหนูไม่รับเพิ่มเลยนะเดี๋ยวเชิญแนะนำตัวและถามคำถามได้เลยเชิญท่านแรกค่ะ
5: สวัสดีครับผมสุนทรเกิดรำจะขอสอบถามอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเรื่องการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับคำถามผมสงสัยอย่างนี้อาจารย์ลงทุนแบบเป็นนักพัฒนาหรือว่าลงทุนในการนำเงินไปร่วมกับบริษัทที่เขาเป็นคล้ายๆบริษัท
0: okay.
5: ผมจำชื่อไม่ได้เป็นบริษัท property อยู่แถวแถวสุขุมวิทนะครับแบบนั้นหรือเปล่า
0: okay. อ
5: ันนี้อยากทราบหลักการของอาจารย์ตรงนี้ครับพอดีสนใจอยู
0: ่ okay.
5: เพราะว่าผมก็ดูทรัสต์สองสามตัวแต่ยังไม่กล้าลงทุนเท่าไหร่ครับยังไม่เข้าใจวิธีการของเขาเท่าไหร่สอบถามแค่นี้ครับขอบคุณมากครับผม
0: ขอบค
5: ุ
0: ณสำหรับคำถามค่ะคำถามสุดฮอตเนาะโอเคนะคะ อ่ะมาค่ะทุกท่านมาฟังคำตอบของหนูมันจะเด็ดดวงแค่ไหนเนาะเด็ดดวงนะคะไม่ใช่ฤทธิ์ดวงฮะฮะโอเคมาอันนี้มุกนะคะฮะเหนือดวงเนาะอ่ะฟังนะคะสำหรับคนที่อยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ถ้าพี่ไม่เงียบหนูไม่เล่าเนาะ อะไรนะคะรอพี่พร้อมก่อนนะแล้วหนูถึงจะเล่าเนาะเพราะเรื่องนี้โอ้โหมันเด็ดหนูไม่เคยเล่าที่ไหนเลยอ่ะใครพร้อมจะฟังปรบมือเลยคนไม่ปรบมือคืออะไรจ๊ะไม่พร้อมหรือไม่อยากฟังเงียบก่อนนะคะไม่งั้นหนูจะเจ็บคอนิดนึงเดี๋ยวแผดเสียงดังนะคะขอบคุณสำหรับคำถามของพี่เนาะบางคนรู้สึกว่าทำอสังหาตาบอดจะทำอสังหาได้หรอของหนูเป็นนักพัฒนาอสังหาค่ะพี่สร้างบ้านขายแบ่งที่ดินขายซื้อที่ดินมาแล้วขายไปหนูจะเล่าให้ฟังเบื้องต้นเนี่ยหนูรู้สึกว่าคือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนบ้านหนูเนี่ยเป็นคนยากจนข้นแค้นแสนอนาถนะบ้านเนี่ยก็ไม่มีหรูอยู่สบายเหมือนคนอื่นนอนก็นอนบนหนามไม้ไผ่จะไปส้วมทีวิ่งอยู่300เมตรไปในป่าค่ะตอนนั้นตอนเด็กก็เลยขุดหลุมด้วยไม่ขุดพี่มันไปไม่ทันนะฮะภาพสุดท้ายหนูก็เลยรู้สึกว่าโตขึ้นหนูจะต้องมีบ้านสวยหรูฟู่ฟ้าให้อลังการไปเลยแล้วสุดท้ายหนูมีไหมคะมีเป็นเจ้าของโครงการบ้านจะบ้านร้ายเอ้ยภาษาใต้มันเรียกว่าร้ายเนาะแต่ภาษากลางหรือภาษาอีสานเรียกว่าอะไรจะมีบ้านแบบแย่ๆมันก็ไม่ได้ปัจจุบันนี้บ้านหนูเป็นบ้าน2ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ําขนาด200กว่าตารางเมตรออกแบบเองสร้างเองไม่ใช่สร้างเองเนาะจ้างเขาก่อสร้างคุมงานเองนะคะทีนี้หนูก็รู้แม่หนูก็บอกว่าเฮ้ยแม่มีบ้านสวยแล้วทุกคนชมกันหมดเลยว่ามันคือคฤหาสน์แห่งบ้านทรายทองเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นอันนี้เวอร์นะคะทุกคนก็ชอบกันมากไอ้บ้านหลังนี้บ่าวว่าโอ้ยใครผ่านไปผ่านมาก็จะชมมันแม่บอกว่าหนูก็ตอนก่อนหนูจะออกจากอาจารย์ประจำอ่ะหนูก็ถามแม่ว่าแม่อยากมีธุรกิจอะไรในชีวิตแม่บอกแม่อยากมีบ้านสวยๆให้คนอื่นเขาอยู่บ้างเหมือนตัวเองอยากมีบ้านที่คุณภาพดีราคาไม่แพงจับต้องได้หนูก็เลยได้ทีเอ๊ะถ้างานสารฝันให้แม่ดีกว่าก็เลยสร้างบ้านขายตอนนี้หนูทำไป2โครงการแล้วนะคะโครงการแรกเป็นบ้าน2ชั้นขายหมดไปแล้วหนูทำไม่กี่หลังค่ะเวลาพี่จะทำนะคะพี่ต้องทำแบบนี้พี่แบ่งแค่9แปลงเพราะถ้าพี่แบ่งเกิน9แปลงมันจะเข้าโครงการจัดสรรซึ่งมันจะวุ่นวายมากนะคะหนูก็แบ่ง9แปลงทุกแปลงที่หนูซื้อมาก็ไม่เกิน9แปลงเพราะหนูขี้เกียจวุ่นวายแล้วเราก็สร้างบ้านแล้วเราก็ขายอันนี้เป็น1แบบนะคะโครงการที่2ค่ะเป็นโครงการบ้านทาวน์โฮมติดกันกำลังจะขายหมดค่ะตอนนี้เหลือหลังสุดท้ายโครงการที่3ที่กำลังจะขึ้นตอนนี้ก็คือเป็นโครงการบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะอ่ะราคาบ้างบ้านทาวน์โฮมราคา 1.59 ล้านแถมทุกอย่างเลยกำไรก็ไม่เยอะนะคะอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นอยากจะมีบ้านโครงการบ้าน2ชั้น3ล้านกว่าขายง่ายค่ะนี้โครงการต่อมาบ้านเดี่ยวชั้นเดียวจะเป็น2ล้านกว่าราคานะคะ ทีนี้หนูถามพี่ๆว่าพี่ๆคิดว่าไอ้2โครงการของหนูเนี่ยโครงการที่คนกู้ยากที่สุดคือโครงการไหนรู้ไหมคะ3ล้านกว่าหรือล้านกว่า ขอโทษเธอจ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นนะคะหนูก็คิดอย่างนั้นก่อนหนูจะสร้างแต่พี่รู้ไหมว่าโครงการล้านกว่ามันขายยากมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคนกลุ่มนี้คือคนที่ได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทและยังติดเครดิตบูโรอีกต่างหากแล้วธนาคารไม่ปล่อยนะคะหาเค ครดิตบูโรคืออะไรจ๊ะหาเครดิตไม่ดีถ้าพี่จะฟังให้ดีนะคะอันนี้เป็นความรู้แบบเด็ดๆ เลยนะถ้าพี่อยากจะซื้อบ้านอยากจะกู้เงินซื้อรถพี่ต้องห้ามติดเครดิตบูโรหมายความว่าถ้าพี่มีบัตรเครดิตหรือพี่มีหนี้พี่ต้องผ่อนให้ตรงห้ามเบี้ยวเด็ดขาดไม่งั้นมันจะไปโผล่ในเครดิตบูโรว่าพี่อ่ะเป็นคนเครดิตไม่ดีแล้วธนาคารก็จะไม่ปล่อยให้พี่กู้เงินนะจ๊ะอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งของคนที่เงินเดือนน้อยนะคะแต่ส่วน3ล้านกว่าเขาไม่กู้นะสิคะเขาใช้เงินสดคนรวยมันเยอะนะบ้านเราอ่ะจะบอกให้นะคะเชื่อไหมล่ะหนูเจอมาแล้วนะคะอ่ะต่อนะคะพี่แล้วการสร้างบ้านขายเนี่ยเขาจะแจกห้องแล้วนะคะเดี๋ยวหนูเร็วๆเลยนะนะคะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวหนูรีบตอบเลยสำหรับพี่ที่จะมาสอบถามอยากรู้เพิ่มเติมพี่มาถามทีหลังได้นะคะนี่เนาะแล้วหนูได้เงินมาจากไหนหนูกู้ล้วนๆเลยค่ะนะคะก็จะกู้สหกรณ์ยูเนียนเนาะกู้มาทั้งหมดหลายสิบล้านแหละที่บอกนะคะทั้งซื้อที่ดินทั้งบ้านเนาะแบบที่สองค่ะก็คือขายที่ดินซื้อมาแบ่งที่ดินขายไปเลยค่ะอันนี้ก็จะได้อยู่พอสมควรล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งแบ่งไปซื้อมา3.5 ล้านอันนี้ที่ดินเปล่าเลยนะคะเอามาแบ่งขายได้5.4 ล้านกำไรเท่าไหร่คะ2 ล้านถึงไหมล้านเก้าเนาะก็ได้หลายเปอร์อยู่ค่ะค่ะซื้อมา3.5 ล้านค่ะขายได้5.4 ล้านทั้งหมดนะคะแปลงนี้นะคะนั่นแหละค่ะกำไรของมันขายที่ดินนะคะนี้แต่ถ้าขายบ้านก็จะบวกบ้านขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ซื้อที่ดินคนอื่นมาขายเหมือนกันค่ะเขาแบ่งล็อกไว้แล้วหนูไปซื้อมาหนูเห็นโลเคชั่นมันได้หนูเคลื่อนไปได้หนูซื้อมาแปลงละ400,200ล่าสุดขายไป500,500ได้กำไรแปลงละ100,000 กว่าบาทโดยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเอามาขายเฉยๆนี่แหละอีกอันนึงค่ะพี่ไม่ต้องแบ่งที่ดินขายไม่ต้องขายบ้านมาหนูก็ได้แต่ถ้าอยากทำก็ยินดีให้คำแนะนำนะคะพี่เป็นนายหน้าขายก็ได้ค่ะอยู่ดีๆพี่ไปบอกขายพี่ขายได้พี่ได้ 3% ค่ะเนี่ยค่ะอ่ะคำถามที่พี่อันนี้โอเคประมาณนี้นะคะเพราะเขาก็ต้องให้หนูกระชับเวลาแล้วคำถามที่สองค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะที่ยกมือไว้5 คนนะคะโครงการบ้านรุ่งเรืองค่ะอยู่ที่สงขลาอำเภอคลองหอยโข่งนะคะถ้าพี่อยากไปอยู่คลองหอยโข่งน้ำไม่ท่วมมีทุกเส้นเลยค่ะเส้นหลักๆนะคะหนูมีโครงการทุกเส้นเลยโอ้ยมาเลยค่ะมาเลยยินดีค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: ผมชอบอาจารย์มากแล้วนะครับ
0: โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ผมก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่า
0: ค่ะ
2: คืออาจารย์ผมชอบตรงที่อาจารย์ไปเอาเงินคนอื่นมาลงทุนนะครับ
0: ที่หนูเอาเงินคนอื่นมาเพราะหนูไม่มีเงินนะคะพ
2: ี่ใช่ๆครับทีนี้วิธีการก็คืออาจารย์ไปกู้ในเครดิตยูเนียนเนี่ย
0: ค่ะ
2: อาจารย์วิธีการของการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์นะครับเขามีอะไรในการค้ำประกัน
0: โอเคหนูจะพี่อันนี้หมดคำถามแล้วใช่ไหมคะ
2: หมดก็ได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูจะแนะนำแบบนี้ค่ะพี่ถ้าเราไปกู้แบงก์มันจะปล่อยน้อยและมันอาจจะไม่ปล่อยถ้าตาบอดบางแบงก์อย่างนี้ดีกว่าขี้เกียจรำคาญแล้วถ้าพี่ไปซื้อที่ดินเนี่ยแบงก์บางแบงก์มันปล่อยบางแบงก์ไม่ปล่อยบางแบงก์ปล่อยที่ปล่อยมากๆเลยก็ 50% ของราคาประเมินที่ดินไม่ใช่ราคาซื้อขายนะคะนี่คือแบงก์แต่สหกรณ์ยูเนี่ยนเนี่ยมันปล่อย 70% ค่ะแล้วมันเนี่ยหลักเกณฑ์ของมันนะคะพี่ไปสมัครได้เลยถ้าบ้านพี่มีสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ยูเนี่ยนสหกรณ์การเกษตรพวกเนี้ยมันค่อนข้างปล่อยง่ายถ้าเรามีหลักทรัพย์นะคะอ่ะของหนูมันแบบนี้ค่ะพี่ที่บ้านหนูมันจะเป็นลักษณะว่าถ้าเราเนี่ยเป็นสมาชิกกี่ปีมันจะให้กู้กี่บาทหนูกู้กันทั้งครอบครัวนะคะอย่างตัวหนูเป็น5ปีกู้ได้5ล้าน1ปี1ล้าน2ปี2ล้านมันจะเป็นอย่างนี้เนาะคุณแม่หนูเป็นมา20ปีกู้ได้แม็กซิมัมสูงสุดคือ10ล้านหนูก็ให้แม่กู้10ล้านเต็มอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พี่สาวน้องสาวน้องเขยขนมากู้กันให้หมดเลย นะคะก็หนูเป็นรายใหญ่อะตอนเนี้ยลูกหนี้ชั้นดีนะคะโอเคนะคะอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่ไปสมัครไว้เลยแล้วก็เราใช้สิทธิ์ได้โดยง่ายนะคะขอบคุณนะคะอ่ะคนต่อไปค่ะพรุ่งนี้เหรอคะพี่อีกกี่คนนะ
6: ผมอยากจะถามว่าผม
0: เอาพี่เขาถามแล้วว่าพี่คะเขาให้หนูเลิกแล้วอ่ะพี่รอถามหนูวันมะรืนนี้ที่หนูมาบรรยายต่อได้ไหมคะอีก3คนนะ
6: ได้ครับได
0: ้โอเคขออภัยจริงๆค่ะท่านประธานเขาไอ้นี่มาแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวหนูขอเชิญเอ๊ะมีอีกคนนึงที่หนูจะแจกเมื่อกี้หนูแจกแค่4คน4คนที่ได้รับรางวัลเชิญออกมารับรางวัลแบงค์หมื่นหนูข้างหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวนำคนมารับรางวัลแล้วก็ขอถ่ายรูปไว้เลยนะคะฮะแบงค์หมื่นไม่เอานะโอเคเดี๋ยวระหว่างคนเดินมาหนูขอด้วยอนุญาตฝากทิ้งท้ายไว้แบบนี้ค่ะว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องการออมเป้าหมายอะไรระยะเวลาไว้ชัดเจนแล้วเนาะนะคะสำหรับคนที่ออมแล้วมีตังค์แล้วอยากเอาไปลงทุนพี่ก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะยังไงนะคะหนูก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านมีอะไรพูดคุยสอบถามกันได้นะคะแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านมาณโอกาสนี้เจอกันใหม่อีกครั้งวันที่20ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
7: ขอบพระคุณท่านวิทยากรในเซสชั่นนี้นะครับที่ให้ความรู้ครับเราต่อไปเพื่อความกระชับเวลาครับขออนุญาตเชิญนะครับท่านประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดท่านสุบินแวงคนทศนะครับได้มีการชี้แจงนะครับการแบ่งกลุ่มในวันพรุ่งนี้ขอเรียนเชิญครับใครยังไม่ได้ป้ายคล้องคอให้อยู่ก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังไปไม่ได้รอท่านสุบินก่อนครับ
8: สวัสดีครับต้องขออภัยอาจารย์หน้าด้วยเนาะเพราะว่าดีมีกิจกรรมที่จะต้องอธิบายสำหรับวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะมีการแบ่งกลุ่มเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดยังไม่ได้แจกห้องนอนแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นอีกเพราะว่าเราไม่ได้พักกันที่นี่ทุกคนนะฮะเรามีมีคนที่จะพักที่อื่นด้วยนะครับซึ่งจะต้องเรานัดรถเอาไว้แล้วนะฮะแล้วก็ถ้ารถเขาบอกว่าเขามาตรงเวลาถ้าเขาเกินก็เขาจะไม่รอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องรบกวนนิดหนึ่งนะฮะจริงๆอาจารย์น่าจะไม่หมดเวลาหรอกนะครับก็เลยขออาจารย์น่า